0: มื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามกันต่อกับสินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะโจทาโร่ทามูระซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมิตซุย OSK Lines คือเป็นผู้ประกอบการเรือบรรทุกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของจำนวนเรือเขาบอกว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสไม่น่าจะกลับสู่ภาวะปกติได้ในทันทีถึงแม้ว่าสหรัฐกับอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงที่ทำให้เส้นทางเดินเรือแห่งนี้กลับมาเปิดใช้งานได้ครั้งหนึ่งก็ตามนะคะโดยผู้ประกอบการหลายรายจะยังคงใช้ความระมัดระวังก่อนที่จะกลับมาเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งคือเจ้าของเรือเนี่ยต่างก็กำลังรอหลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้นว่าข้อตกลงนี้เนี่ยจะนำไปสู่การผ่านทางอย่างปลอดภัยโดยคาดการณ์นะคะว่าการฟื้นตัวน่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์หรือว่าอาจจะเป็นเดือนค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อ 8:00 นกลับมาเจอกันนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ชวนโดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำลักตะซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: สวัสดีครับคุณอ้อม
2: สวัสดีค่ะคุณอันและคุณผู้ฟังนะคะ
1: และสวัสดีทุกคนด้วยกับครีมมอร์นิ่งโชว์วันศุกร์นะคะ
2: ค่ะ
1: 18ใช่ไหมใช่19เธอทำสคริปต์มาวันที่18เธอเห็นไหมครับผมนะครับยังไงก็แล้วแต่แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องโบล่วงหน้าก่อนนะจ๊ะ
2: เอามาเกิดโบ
1: ครับผมพรุ่งนี้ใช่ไหม
2: ยังเด็กเล็กอยู่
1: 20ใช่ไหมคะ
2: อายุ20เหรอคะ
1: อายุ15
3: 24พร
2: ุ่
3: งน
2: ี้24คูณ2เลยยังไม่ถึงเลย
1: เธอไม่ต้องเน้นไม่ต้องย้ำสิ
2: คูณ2ยังไม่ถึงเลยโบเอ้ยไม่ใช่พี่คูณ2นะ
1: แต่โบก็จะต้องรู้สึกว่าหนูอายุเยอะอ่ะใช่ป่ะแบบ24แล้วอ่ะ
2: ตอน24รู้สึก
1: พอโบก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยจะ25แล้วอะไรเงี้ยเข้าใจมั้ยก็รู้
3: สึกว่าโตแล้ว
2: เริ่มโตแล้วเน
1: า
2: ะ
1: แต่ก็ดีแล้วไอ้โตแล้วคนรู้สึกตั้งนานแล้วแต่ว่าแบบเหมือนตอนเราจะแบบตอนเราจะ30ฉันก็โอ้โห30ตอนจะ40เฉยๆว่ะ
2: คือฉันว่าฉันเฮ้อตั้งแต่จะ20แล้ว
1: ทำไมเธอเฮ้อบ่อยเหรอ
2: ฉันว่าฉันเฮ้อตั้งแต่ตอน20แล้วแต่24ก็24โบถือว่าโบโตไหมคะเป็นผู้ใหญ่ยัง
3: ถ้าในใจจริงๆก็อาจจะยัง
2: ถ้าในใจจริงๆอาจจะยังนะแต่ถ้าคุณแม่ไม่ช่วยเหลือเงินที่บ้านจะงอนเงินเอาขับรถตกน้ำไหมคิดว่าจะทำแบบนั้นไหม
3: ไม่ทำ
2: ไม่ทำนะ
1: เออตอนเห็นข่าวก็น่าห่วงนะ
2: เนาะเพราะว่าเขาอาจจะนิดการพูดคุย
1: ผมว่าเขานิดเทอราปี
2: ใช่เขานิดการพูดคุยว่าอะไรที่ทำให้ความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นแล้วควบคุมไม่ได้หรืออาจจะควบคุมได้แต่เป็นความตั้งใจที่อาจจะเกิดขึ้นเรียกได้ว่าถ้าทำแบบนี้เคยได้ไงแล้วมันก็แรงขึ้นไป
1: คือผมคิดว่าโลกนี้ไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องมีใครที่มันจะมีใครไม่ให้อะไรเราแล้วเป็นความผิดของใครอ่ะเข้าใจปะ
2: นอกจากความถูกต้อง
1: ทุกคน มีสิทธิ์ไม่ให้อะไรเราก็ได
2: ้ได้นะ
1: นอกจากความยุติธรรมนะ
2: กับความถูกต้องนี่ไง
1: กับความถูกต้องสองอย่างเนี้ยจำเป็นต้องให้คือความยุติธรรมกับความถูกต้องผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องได้
2: ส่วนในเรื่องความช่วยเหลืออันนั้นเราจะเรียกมันว่าน้ำใจ
1: ไม่ว่าจะพ่อแม่หรืออะไรยังไงก็ตามเขาให้ชีวิตแล้วแล้วเขาให้การเลี้ยงดูจนเราก็เติบโตขึ้นมาครบ32ไม่ได้บาดเจ็บอ่ะมีอาหารเติบโตมนุษย์เป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีพ่อแม่เลี้ยงเราตายนะ
2: เราน่าจะตายไวสุด
1: เพราะฉะนั้นการที่เราโตมาได้แปลว่ามีคนเลี้ยงเราแล้วอ่ะ
2: ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เมื่อวานหลายๆคนก็คงได้เห็นมันเป็นไวรัลเลยแหละบางคนอาจจะได้ดูแบบตัวเต็มที่เริ่มตั้งแต่มีรถคันหนึ่งสีขาวนะคะขับเหมือนผ่านสนามหญ้าเนาะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดผ่านสนามหญ้า
1: ถอยเข้าถอยออกถอยเข้าถอยออกด้วยอารมณ์อ่ะแล้วคนก็พยายามห้าม
2: มีรปภ.มีคณะอะไรหลายคนนะคะอยู่ตรงนั้นแต่สุดท้ายรถก็พุ่งเข้าไปถามว่าภาพตัดกลับมาพุ่งไปอยู่ที่ไหนพุ่งไปอยู่ในสระน้ำที่ไหนคะคุณอันสถาบันคุณ
1: จุฬาค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็อยู่ในสระน้ำจุฬาตอนนี้นะฮะก็กระโดดรถจมลงไปอยู่ในสระน้ำตอนนี้นะฮะก็ตามข่าวนะฮะเขาบอกว่ามูลเหตุก็คือคนขับเนี่ยโกรธที่คุณแม่น้อยใจ
2: ใช้คำว่าน้อยใจอาจจะดูซอฟขึ้น
1: มีปัญหาขัดแย้งกับคุณแม่อยากให้คุณแม่ช่วยเช่าคอนโดให้เดือนละ 27,000
2: ค่ะ
1: แต่ไม่สามารถตกลงกันได้เอาง่ายๆคือคุณแม่ไม่ยอมเช่าให้เลยเกิดความเครียดไม่พอใจนี่เขาก็มีรถแล้วนะ
2: แล้วรถดูจะรถจะแพง
1: ผมไม่รู้ เหมือนไม่รู้รถอะไรแต่ก็ดูดีแล้วอะรถก็ดูดีอะ
2: ใช่แฮร์รี่เอิร์ฟอะ
1: เออผมคิดว่าอันนั้น
2: ใช่ป่ะล่ะ
1: อืม
2: ใช่ไหมก็คือการมีรถ
1: แล้วนี่ยังต้องชดใช้ความเสียหายอีกนะ
2: เพราะว่ามหาวิทยาลัยเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องนะคะแต่ทั้งหมดคือถ้ามันยอมความมาได้ก็อีกเรื่องนึงแต่ค่าชดใช้ที่จะต้องจัดการกับสระน้ำถูกไห
1: ม
2: มันก็มีแล้วรถตัวเองที่พังแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือลูกก็น่าห่วงนะคือน้องที่ก่อเหตุเนี่ย น้องที่ก่อเหตุก็น่าห่วงว่าสภาพจิตใจเป็นอย่างไรคงจะต้องไปพูดคุยล่ะค่ะแต่ก็ห่วงคุณแม่ด้วยนะ
1: ห่วงครับ
2: ว่าคุณแม่จะรู้สึกยังไงจะโทษตัวเองไหมหรือจะอะไรแล้วคงเป็นห่วงว่าเขาจะดูแลลูกยังไงต่อถูกปะ
1: แต่มันก็อธิบายได้มาภาคมากพอสมควรว่านี่ไงเพราะอะไรแม่ถึงไม่ให
2: ้ทำไม
1: ก็เพราะว่าลูกไม่ได้อยู่ในภาวะที่ควรได้นะผมว่ามันมีเหตุผลหลายอย่างที่บางครั้งต้องตั้งใจไม่ให้อะไรแบบเนี้ยผมก็ว่า
2: เพื่อที่จะให้เขาเติบโตใช่ไห
1: มเพื่อให้เขาเติบโตนะไม่ได้ตั้งใจแกล้งนะ
2: คือการไม่ให้บางครั้งก็เป็นการที่จะเขาเรียกว่าส่งเสริมการเติบโตนั้นให้เกิดขึ้น
1: ครับ
2: แต่เขาอาจจะไม่ได้มองมุมนั้นไงหลายๆครั้งเมื่อเราอยากได้เรื่องของเรามันใหญ่เสมอเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่จะต้องเลี้ยงดูบุตรธิดาของท่านน่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายกันเลยทีเดียวมันเดาอะไรไม่ได้อ่ะ
1: ครับ
2: แล้วในคำคอมเมนต์ก็จะมีแบบยิบก้าไม่เด็กแล้วเนาะ29เด็กไ
1: หมโอ้เขาอยู่29เลยเหรอ
2: 29
1: อ้าวเหรอผมคิดว่ายังเป็นนักเรียน หรืออะไร
2: คุณอยู่ว่าเท่าไหร่
1: เฮ้ยถ้า29ก็
2: 29
1: ก็เช่าเองดูแลเองดี
2: 29ก็ถึงถามโบไงโบ24โบรู้สึกอะไรแต่เนี่ย29
1: คุณควรจะดูแลคุณพ่อคุณแม่มากกว่าไปขอเงินท่านแล้วไหมอ่ะ
2: ถ้า29เนาะแต่เดี๋ยวนี้
1: 29จริงๆนะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ขอให้ดูแลผมไม่อยากใช้คำว่าเขาบุญแล้วนะแต่คือในความเป็นจริงในอีกด้านนึงนะผมก็ตั้งใจว่าผมก็จะไม่เป็นพ่อแม่ที่คาดหวังว่าลูกจะต้องมาดูแลเองทั้งสิ้น
2: แต่ถ้าลูกให้เป็นน้ำใจที่ลูกคิดว่าลูกอยากให้อันนั้นก็แล้วแต่บ้าน
1: ก็น่ารักดี
2: แล้วแต่บ้าน
1: คือเราก็จะต้องวางแผนที่เราแบบลูกต้องไม่ใช่ทางเลือกในการเกษียณของเราใช่ป่ะ
2: ใช่ใช่ใช่คือเรื่องใช้จ่ายในบ้านช่วยเหลือการดูแลการปรึกษาการเป็นเรื่องปกติ
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าต่างคนแยกย้ายดูแลตัวเองได้มันก็จะเป็นสิ่งดีเนาะ
1: ครับเราเองก็ต้องดูแลตัวเองได้เมื่อเราแก่ตัวลงไป
2: ถูก
1: และเราก็ต้องวางแผนสิ่งนี้ได้ร่วมกันกับดูซิว่ารัฐให้อะไร
2: เอามาประกอบกัน
1: แล้วก็มาประกอบกันแล้วลองดูในส่วนของตรงรัฐตรงไหนที่เราสามารถคาดหวังได้หรือคาดหวังเพิ่มเติมได้อะค่อยๆขับเคลื่อนกันไปแต่ในตรงส่วนอื่นๆถ้ารัฐเขาทำไม่ได้เราก็ต้องวางแผนของเรามันก็ต้องเป็นหน้าที่กันอะ
2: คือเราอาจจะไม่พอใจและตั้งข้อสงสัยได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทำและเอาแต่หันหน้าไปโทษรัฐถูกป่ะหรือป่ะเพราะบางทีถ้าโทษรัฐอย่างเดียวรัฐไม่ดีรัฐไม่ให้ฉันแต่จริงๆรัฐไม่ให้ฉันน่ะฉันก็รอวันที่รัฐจะให้แต่ในขณะเดียวกันระหว่างทางรอรัฐให้ฉันทำก่อน
1: คือถ้าวันนี้มองไปแล้วเราเห็นว่าเขาจะไม่ให้อยู่แล้วแล้วเราจะพูดแต่คำว่าเขาไม่ให้จนชีวิตเราพังไปตรงหน้าหรอ
2: ไม่ได้
1: เราก็ต้องหาทางของเรา
2: เราทำไปก่อนนะคะแล้ววันหนึ่งถ้ารัฐจะให้เราก็จะได้เสริมมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่โอเคคุณผู้ฟังบอกว่าพ่อแม่ทุกคนพยายามอะไรนะพ่อแม่ทุกคนพยายามให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกแต่ลูกมองว่าสิ่งที่อยากได้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องหาให้เพราะว่าเขาไม่ได้ขอมาเกิดพี่อันคิดยังไงคุณผู้ฟังส่งมาแบบนี
1: ้ผมคิดว่าในมุมนั้นก็ไม่ได้ผิดแต่ผมรู้สึกผมก็ไม่ได้ขอมาเกิดแต่ผมรู้สึกว่าผมขอบพระคุณจังเลยที่เขาให้ชีวิตผมมา
2: อ้อมก็พูดกับแม่นะ
1: ใช่ป่ะผมรู้สึกว่าเขาขอบคุณจังเลยที่เขาให้ชีวิตผมมาและผมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมวลมนุษยชาติ
2: เพราะว่านี่ก็พูดกับแม่ตลอดเวลาวันเกิดว่าขอบคุณนะที่มียัดขี้เท่าให้
1: แล้วโลกที่ผ่านเราควรเป็นโลกที่อย่างน้อยต้องไม่เลวลงดิมันก็จะเป็นการพิสูจน์ว่าคุณเป็นมนุษย์คุณภาพหรือเปล่าเลี้ยงน้อยคนที่อยู่รอบๆตัวเราต้องแฮปปี้กับ
2: การมีอยู่ของเราก
1: ับการมีอยู่ของเราคำนี้เลยแหละใช่ไม่รู้ผมคิดแบบนี้คือผมคิดว่าในมุมนึงคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ก็ต้องเลี้ยงดูและให้การศึกษา
2: ต้องให้เป็นอย่างดีต้องให้เป็นอย่างดีที่ตัวเองทำได้ดีที่สุดเต็มความสามารถ
1: แต่ต่อให้สมมติว่าเขาทำได้ไม่เต็มที่ผมก็ไม่โทษอีกถ้าผมเห็นว่าแบบเขาก็พยายามแล้ว
2: ไม่หมายถึงเต็มความสามารถที่พึงได้นะขนาดนั้นนะเราว่าอันนั้นนะต้องแฟร์กับเด็กด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่นะคะว่าไม่ได้ง่ายนะคะ
1: เอ็นนี่ประชาเพิ่งอ่านข่าวนี้หาตัวเองแชร์อยู่หาไม่เจอ
2: บอกว่านี้ที่แม่ไม่ให้ที่แม่ไม่จ่ายให้เพราะว่าเขามีบ้านอยู่แล้วและแม่ต้องการให้ลูกอยู่ที่บ้านการอยู่คอนโดเพราะเขาอยากอยู่คนเดียวอยู่ไม่ได
1: ้อยากอยู่คนเดียวก็ไม่ผิดนะเพราะเขาโตแล้ว
2: ไม่แต่ถ้าใช้อารมณ์แบบนี้อยู่ไม่ได
1: ้แต่ก็ไปอยากอยู่เองก็ต้องดูแลตัวเองได้หรือไม่ใช่ไปขอเงิน
2: อยากอยู่คนเดียวบ่ได้ถ้าอันนี้อาจจะอันตราย
1: ครับ
2: อาจจะอันตรายเนาะ
1: นี่ก็จะเห็นอีกเรื่องนึงแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอายุ29แล้วเนี่ยผมอ่านข้ามไปขออภัยจริง
2: ๆ
1: แต่ผมเพิ่งก็ถ้า
2: เจอ
1: ผมนึกว่าเขายังเด็ก
2: อ๋อ
1: พอดีไปเห็นอันนี้เดี๋ยวนะทำไมมันกดมันไม่ขึ้น ผมเพิ่งเห็นศาลเซอร์เบียหลังจากผ่านไปเป็นเวลานานมากเลย
2: เรื่อง
1: นะครับตัดสินพ่อแม่ของเด็กคนหนึ่งซึ่งไปยิงกราดในโรงเรียนเด็กเนี่ยยังเป็นเยาวชนสุดท้ายตัวเด็กเองนะเข้าสถานกักกันของเยาวชนพ่อแม่รับโทษแทนทั้งหมดนะ
2: ดีนะก็เห็นด้วย
1: รับโทษแทนเสมือนทำเสมือนพ่อแม่เป็นคนยิงกราดทั้งพ่อและแม่เลย
2: เห็นด้วยนะอันนี้คือถูกต้องสำหรับอ้อมนะจริงๆเราเคยมีกฎหมายอันนี้คล้ายๆนี่คุณจำได้ไห
1: ม
2: เรื่องตอนที่ขับมอเตอร์ไซค์อ่ะที่ตอนนั้นมีการกวดขันมากๆว่าถ้าเกิดว่าไปก่อเหตุอะไร
1: จับแว้นทีละเป็นฝูงอ่ะตอนนั้น
2: ถ้าจับใครได้เด็กอายุไม่ถึงคนที่จะรับโทษหรือเรียกไปพูดคุยเป็นพ่อแม่แล้วพ่อแม่จะต้องจำคุกหรือเปล่าหรือปรับหรือเปล่าอ้อมว่าถ้าเมื่อไหร่มันเป็นอย่างนั้นมันก็โอเค
1: ครับ
2: แต่ก็จะเห็นใจพ่อแม่ที่ตั้งใจเลี้ยงอย่างดีนะไม่ใช่ไม่ใส่ใจเพราะหลายๆครั้งเวลาถูกจับเราจะมีคำว่าลูกเราดีไง ลูกเราดีแล้วเขาก็ดีในสายตาเราแต่เราไม่มีเวลาดูแลไงแต่พอเราจะให้สังคมดูแลให้โรงเรียนดูแลพอโรงเรียนจะดูแลเราก็ไม่ให้สิทธิ์ในการที่โรงเรียนจะดุไง
1: ครับ
2: ดุลูกมาฟ้องแม่ก็ไปดุครูอีกก็วนอยู่อย่างนั้น
1: อ
2: ะเอาใจช่วยนะคะ
1: ครับเมื่อสักครู่ผมพูดไปก่อนนะยังไม่มีอะไรนะแต่ผมพูดว่าที่บอกว่าจับแวนได้ฝูงผมหมายถึงฝูงฟลีดของมอไซค์นะ
2: ของมอไซค์
1: เดี๋ยวจะหาว่าทำไมเรียกคนเป็นฝูงไม่ใช่นะครับพูดไปก่อนนะเพราะว่าเผื่อมีคนละเอียดอ่อนมากๆอีกอะไรเงี้ยนะครับผม
2: นะคะเราฟังเรื่อง AI ที่ค้างไว้เมื่อวานนะคะ
1: เรื่องอะไรอ่ะ
2: สกิลสิบสกิล
1: อุ้ยยังอยู่ไหมอ่ะ
2: อยู
1: ่ยังอยู่
2: ข่าวหลังสุด
1: ผมแค่ที่ผมบอกว่าผมเห็นปุ๊บแล้วผมตกใจเลยจริงๆวันนี้มีข่าวอื่นเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรถ้าพูดเรื่องนี้ไปแล้วที่ผมบอกว่าผมตกใจเพราะว่าตอนที่ผมดูว่าอุ้ยสิบทักษะดิจิทัลสกิลปกติเวลาเจอแบบนี้ผมอ่านผมรู้สึกว่าเฮ้ยฉลาด
2: มีแน
1: ่ฉันเลี้ยงเก่งเว้ยฉันไม่ตกยุคอ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ผมอ่านไปสิบอันนะผมอย่าว่าแต่ฉันมีหรือเปล่าฉันไม่รู้เลยว่าเขาพูดอะไรอ่ะ
2: ฉันต้องไปเรียนใหม่
1: อ่ะอันนี้คือคำว่า digital skill คือทักษะความสามารถในการค้นหาประเมินใช้งานแชร์และสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอินเทอร์เน็ตนะครับครอบคลุมไปถึง critical thinking ในโลกออนไลน์การรู้เท่าทันสื่อ literacy และการใช้ digital tool ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นกว่ามาตรฐานเดิมอันนี้คือคำว่า digital skill เขานิยามมาก่อนนะครับอ่ะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเราตรวจสอบกันซินะครับอันนี้ต้องให้เครดิต PPTV นิดนึงนะครับคนทำงานควรจะมีในปีนี้นะอ้อมไม่ใช่ในอนาคตนะ2026เลยนะ
2: ปีหน้ายังไม่รู้นะปีนี้อันดับที่1ก็คืออ
1: ันแรกผมพอเจอภาษาผมงงแล้ว
2: Generative AI
1: อันแรกสกิลคือ Generative AI และการทำงานของออโตเมชันหรือเขาตั้งเขาเขียนให้ยากป่ะหรือนี่มันเป็นภาษาเบสิก
2: มันเป็นภาษาเขาแบบ generative อะแต่ก็คือการรู้จักใช้พวกแชทไง
1: เจมินายมากกว่าแค่ดูดวงนะฮะรวมไปถึงการเข้าใจคำสั่งของ AI automation ซึ่งช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นลดงานซ้ำๆและเพิ่มประสิทธิภาพได้มากกว่าเดิม
2: แค่ข้อหนึ่งก็ต้องไปเรียนแล้ว
1: อันที่สองครับ cyber security ข้อมูลสำคัญของแต่ละวันในการทำงานและข้อมูลที่มันแบบเป็น classify มากๆอย่างเงี้ยจะอยู่บนคลาวด์มากขึ้นทักษะด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้จึงเป็นดิจิทัลสกิลที่สำคัญมากไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าที่ของฝ่าย IT แล้วนะที่ต้องเข้าใจวิธีป้องกันภัยไซเบอร์การหลอกลวงแบบฟิชชิง
2: เอา
1: PDPA
2: โดนแอบถ่ายอยู่เลยเมื่อวานอะ เอาอย่างนี้พอพูดถึงไซเบอร์ซิเคียวริตี้จำทุกพาสเวิร์ดได้ปะ
1: ผมไม่แน่ใจอ่ะแต่ผมมีวิธีของตัวเองในการจำอยู่ว่าถ้ามันไม่ใช่ผมจะไปยังไงต่อเนี่ย
2: คุณมีมันจะมีอยู่5ข้อในหัวอะไรแบบนี้ป่ะ
1: ใช่ผมจะมีวิธีว่าแบบเพราะว่าสมมติว่าพาสเวิร์ดผมมันมีแค่4ตัวแต่มันจะมีบางอันที่มันบังคับให้มี6
2: คุณจะงอก
1: แล้วมันก็จะมีบางอันที่บังคับให้มี8แล้วมันก็จะมีบางอันที่บังคับให้ต้องมีสัญลักษณ์แบบนี้อะไรอ
2: ันนี้คุณจะทำยังไงตัวเล็กและปนตัวใหญ่บอกทริคหน่อยได้ไหม
1: อย่างเช่นคุณอาจจะเลือกว่าคุณจะเพิ่มตัวใหญ่เป็นตัวสุดท้ายหรืออยู่ตรงกลางหรือเครื่องหมายที่เราจะใช้จะเป็นเครื่องหมายนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยผมจะมีฟิกซ์สิ่งนี้เอาไว้ใช่หรือผมถ้าผมจะอย่างเช่นนะสมมุติว่าหนึ่งสมมุติว่าผมอะไรเดียวพาสเวิร์ดผมชื่อสุนิสาสมมติ
2: ตัวสุดท้าย
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าไม่ได้ต้องมีตัวเลขด้วยตัวเลขที่ผมใช้จะเป็นอะไร
2: คุณจะใช้อะไร
1: เราอาจจะคุยกับตัวเองว่าจะเป็นเลข ขี้หรือเลขคู่อย่างเงี้ยผมจะพยายามสร้างเงื่อนไขที่ผมแบบนึกออกป่ะ
2: นึกออกได้เองด้วยตัวเองถูกไหมคะคุณคิดว่าถ้าเวลาคุณสร้างรหัสอ่ะคุณจะเป็นรหัสที่แบบง่ายที่สุดกลางหรือยาก
1: ผมไม่เอายากว่ะ
2: คุณไม่เลือกยากใช่ป่ะ
1: ผมไม่เลือกยากสุด
2: แต่ส่วนใหญ่เขาจะอยากให้เราใส่ยากเพื่อที่ว่าคนแบบมันจะได้ไม่สุ่มโดนใช่ป่ะแต่คุณจะเลือกแบบไม่ยากถูกป่ะ
1: ผมไม่เลือกยากสุดผมจะแต่ผมไม่ง่ายผมมีความซับซ้อนที่แบบมันจะมีแพทเทิร์นที่เรารู้ว่าอันนี้คือแพทเทิร์นเราอ่ะเข้าใจป่ะ
2: เดี๋ยวเราหลักไม่เดี๋ยวบอกว่าแพทส่วนนี้อะไรตลก
1: หรืออ่ะอย่างเช่นนะเวลาอ่านหาของไม่เจออ่
2: าฮะอ
1: ย่างเช่นสมมุติผมถืออะไรสักอย่างนึงแล้วผมบอกว่าอันเนี้ยเป็นกุญแจของอะไรสักอย่างนึงแล้วผมหากุญแจนี้ไม่เจออ
2: ือ
1: ผมจะพยายามนั่งคิดว่าผมเดินเข้าบ้านมาแล้วผมถือกุญแจดอกนี้มาแล้วมันยังอยู่ในมือผมอ่ะผมจะเก็บยังไงถ้าเป็นวันนี้ผมจะเก็บยังไงส่วนใหญ่ถ้าผมเริ่มต้นแบบนี้ผมจะค้นพบว่าผมจะเก็บแบบเดิมแล้วผมก็จะแบบผมคิดว่าผมน่าจะเก็บที่เก๊ะนี้หรือไม่ก็ลิ้นชักนี้และเอาสิ่งนี้ใส่เข้าใจว่าเราจะมีแพทเทิร์นของวิธีการคิดหรือวิธีการซ่อนของที่ของผมมีแพทเทิร์นอ่ะผมแบบวันนั้นผมคิดแบบนั้นวันนี้ผมก็จะยังมีวิธีเดิมๆของเราเราจะใส่รองเท้าข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนมันจะมีความถนัดบางอย่างผมก็จะทำหาไม่เจอจริงๆลองรีพีททุกอย่างเหมือนเดิมเลยแล้วลองเดินเข้ามาว่าถืออันนี้เข้ามาวันนี้เราจะวางตรงไหนแล้วจะตั้งใจเก็บเจอว่ะผมว่าเฮ้ยเรามีแพทเทิร์นจริงๆอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่คนเรา
1: ต้องพยายามแกะแพทเทิร์นของตัวให้เจอ
2: คนเรามันจะมีแพทเทิร์นของเรานะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งหมดที่เราพูดคือนี่คือไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของคนรุ่นนี้ค่ะที่เรายังอยู่อย่างเงี้ยนึกออกป่ะแต่ในขณะที่ของเขาเนี่ยคือให้รู้เท่าทันว่ามันจะใช้ยังไงไปถึงจุดที่เราต้องไม่พึ่งพาไอทีได้อ่ะ
1: ส่วนของเราเนี่ยเรายังอยู่กับว่าเราถนัดอะไรอย
2: ู่ถนัดอะไรอ่ะ
1: เรายังใช้จิตและสำนึกอยู่อันที่3ต่อนิดนึงเดี๋ยวมันไปไม่ครบนะไปเร็วหน่อยแล้วกันนะฮะอันที่3คือ Cloud Computing นะครับมันไม่ใช่แค่ออฟฟิศแล้วนะแต่มันคือการมันใช้แพลตฟอร์มอย่างเช่น Google Workspace นี่ฉันเริ่มงงละ
2: อันนี้คือการแชร์ข้อมูลใช้ด้วยกันในออฟฟิศ
1: ใช
2: ่ๆแต่ว่ามันต้องมีการ access ให้ได้ใช่มั้ยคะ
1: Data Analysis นะครับ
2: คือ
1: สิ่งนี้เป็น insight ละมันไม่ใช่แค่ Excel แล้วแต่มันมีแบบอย่างอื่นที่ลึกลงไปที่ช่วยในการตัดสินใจอย่างการจะเกิดจากการวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำไม่ใช่แค่ว่าคุณคิดว่าเนี่ยผมว่ามันจะเดาน้อยลง
2: ควรจะจัดกี่รอบอ่ะ
1: ใช่มันสามารถใช้ได
2: ้คนจำนวนนี้ชอบดูหนังประเภทไหนละครอะไรบทเป็นอย่างไรอันเนี้ยใช่ไห
1: มแล้วก็ communication and collaboration นะครับอันนี้สกิลนะฟังดูยากไปหมดเลยไหมเป็นการทำงานแบบ hybrid workคือใช้เครื่องมืออย่างเช่นเขาพูดมาผมงงหมดเลย Slack อะไรคือ Slack
2: อันนี้ Slack ไม่รู้แต่ Microsoft,
1: Microsoft Teams นน Notion เนี่ยผมเริ่มงงหมดละ
2: อันนี้คือประชุมใช่ไหม
1: ก็คือ communication กับ collaboration มาเราทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่จำเป็นต้องคือไร้รอยต่อแม้จะอยู่คนละที่และต่างออฟฟิศ
2: ถูกต้อง
1: Digital Marketing
2: อันนี้พอเข้าใจ
1: โอเค UX UI Design ไม่ได้เป็นเพียงการออกแบบหน้าตาแอปพลิเคชันที่สวยงามแต่เข้าใจคนใช้
2: ก็คือ Experience
1: ใช่แล้วก็ Data Literacy นะครับ
2: Coding
1: อ่านข้อมูลได้ลึกซึ้งกว่าตัวเลขที่เห็นหรือข้อมูลที่ออกมาตรงหน้าแล้วถ่ายทอดสิ่งที่เห็นสิ่งนี้ออกมาเป็น Storytelling ได้จาก Data แล้วก็ Coding นะครับก็อะไรเดียวตรรกะการคิดแบบเป็นระบบสามารถคุยกับโปรแกรมเมอร์ได้แบบรู้เรื่องนะครับและอันสุดท้ายคืออัพสกิลและรีสกิลโอ้ดูยาก
2: ไ
1: ปละ
2: จะไปคุยกับโปรแกรมเมอร์ให้รู้เรื่องเลยเหร
1: อ
2: คุยกับตัวเองยังคุยไม่รู้เรื่องเลย นะคะนี่ก็10ข้อถ้าเกิดว่าเขาถามว่าอะไรสำคัญที่สุดถ้าจำเป็นต้องเรียนคุณรู้หรือเปล่า
1: ไม่รู้อะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าถ้าจำเป็นต้องเรียนอันดับที่1เขาบอกว่าให้ไป data literacy กับ AI skill พื้นฐาน
1: เป็นผมไปพื้นฐานก่อน
2: ต้องไปพื้นฐานก่อนแล้วมันจะได้ต่อยอดลองดูนะคะแต่เด็กๆสมัยนี้ก็โอเคนะ
1: ครับผมอ่ะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เรารอดูกันอยู่แต่จริงๆค่อนข้างมีความชัดเจนแล้วนะฮะณวันนี้คงไม่มีอะไรการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเซ็น MOU ของสหรัฐกับอิหร่านซึ่งจะเกิดขึ้นที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์แต่จริงๆนี่คือการเซ็นครั้งที่3อ๋อ
2: แต่ว่ามันเป็นการเซ็นแบบเหมือนเป็นภาพแต่ข้อตกลงมันเกิดขึ้นแล้วจบไปที่ฝรั่งเศสที่เขาบอกใช่ไหมคะ
1: ก็มีการเซ็นที่พระราชวังแวร์ซายจริงๆมีการเซ็นก่อนหน้านั้นอีกขั้น1มีการเซ็นครั้งที่2เป็นดิจิตอลแล้วก็การเซ็นครั้งที่3เนี่ยคือเหมือนกับคล้ายๆกับเซ็นสัญลักษณ์แถลงข่าวอย่างเงี้ยนะครับจะเกิดขึ้นในวันนี้อย่างเป็นทางการ
2: ที่สวิสเนี่ย
1: ใช่ใช่ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เซ็นในตรง G7 นี่แหละที
2: ่
1: ประชุมกันที่ฝรั่งเศสว่ากันไปนะครับก็ วันนี้ถือว่าก็เป็นหลังจากเซ็นนะฮะก็ยังมีกรอบเวลาอันนึงซึ่งต้องจับตามองกันนะครับก็คือ60วันสำหรับเรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจนก็จะต้องตกลงและสรุปให้ได้ใน60วัน
2: ก็คือแต่โดยหลักการโดยอันใหญ่คือ1เจรจาหยุดยิงก่อนแล้วมีการเดินเรือคือการเปิดทุกอย่างใช่มั้ยคะ
1: ครับ
2: และจำนวนเงินน่ะนี่ยังไม่เข้าใจเลยนะว่า300ล้านน่ะ
1: เมื่อวานนี้ที่พูด
2: มันให้หรือให้ยืม
1: ในที่สุดนะฮะ1ในสิ่งที่อยู่ใน MOU นั้นเมื่อวานสหรัฐบอกว่าเขาจะไม่ให้เงินโดยตรงแต่คุณฟังนะสิ่งที่อยู่ใน MOU และยังอยู่คือสหรัฐและชาติพันธมิตรในภูมิภาคให้คำมั่นที่จะร่วมกันจัดทำแผนงานที่ชัดเจนและเห็นชอบร่วมกันโดยจะจัดสรรงบประมาณอย่างน้อย300ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อฟื้นฟูพัฒนาเศรษฐกิจของอิหร่าน
2: เนี่ยจัดสรรโดยการให้ยืมหรือให
1: ้ไม่รู
2: ้นึกออกปะ
1: มันก็ยังมีตัวเลขนี้อยู่
2: ใช่แต่ว่ามันคือความกำกวมแต่ก็อย่างที่บอกยิงเขาเสร็จพี่ทำทุกอย่างวุ่นไปหมดจริงๆความเสียหายมันถ้าเกิดเราไม่ได้นับแค่อิหร่านนะ
1: แต่เขาพูดว่าทรัมป์มีการระบุในสัญญาต้นฉบับระบุข้อความแทรกว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าสหรัฐจะไม่จ่ายเงินให้อิหร่านโดยตรง
2: แต่คงมีวิธี
1: โดยอ้อม
2: เดี๋ยวฉันสื่อไป
1: โดยสุนิสาเนี่ยหรอ
2: ใช่เดี๋ยวฉันถือไปเขามีการบัตเตอร์หรอ
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย
2: เนี่ยออก
1: มาขอ 300,000 นะ บาทก็ได
2: ้บาทก็พอ
1: มากน้อย
2: ซึ่งอิหร่านนะคะเขาย้ำว่าจะไม่จัดหาหรือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะคะโดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะหาแนวทางร่วมกันในการจัดการกับวัสดุนิวเคลียร์เสริมสมรรถนะที่เก็บสะสมไว้ตามกรอบเวลาที่กำหนดกันไว้นะคะในข้อ7อย่างน้อยที่สุดจะใช้วิธีลดระดับความเข้มข้นของสารในพื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของเขาอะเพราะว่าทางมีมติของกบทบวงการพลังงานของระหว่างประเทศและการคว่ำบาตรของสหรัฐด้วย
1: ครับซึ่งสหรัฐก็ต้องยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทั้งหมดซึ่งเขายกเลิกแล้วนะเขาถอนกำลังแล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบแปลว่าทุก
2: จะถอนตัวทั้งหมด
1: ทั้งทุกทางอ่ะบกอากาศน้ำทะเลมาหมดรวมถึงในเลบานอนด้วยแต่อย่าลืมในเลบานอนนี่เขากำลังพูดถึงอเมริกากับอิหร่านเท่านั้นนะฮะเขาไม่ได้พูดถึงอิสราเอลนะฮะ
2: เนี่ย
1: อิสราเอลไม่ได้อยู่ใน MOU นี
2: ้ถูกต้องแต่สิ่งที่น่ากังวลคืออะไรถ้าถามว่าอิสราเอลยิงขึ้นมา1ทีคุณคิดว่าอ่ะจะจัดการยังไงอันนี้เป็นปัญหาอนาคตนะมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่บางทีเราก็คาดเดาในทันยาฮูไม่ได้จริง
1: ๆครับ
2: ตัวแปรตัวนึง
1: กับอีกอันนึงก็ไอ้เมื่อสักครู่พูดเรื่องอิหร่านหรือว่าไอ้ยูเรเนีย
2: ม
1: นะครับแต่ในเบื้องต้นตอนนี้ก็คือจะก็เก็บไว้ตามเดิมอ่ะใช่ไหมถ้าดูในรายละเอียดจริงๆอ่ะมันเขียนถ้าตายสุดท้ายมันจะอันนึงคือเก็บไว้ตามเดิมแต่จะหาวิธีในการลดความเข้มข้นของสารก็คือดาวเบลนดิ้งลงภายใต้การกำกับดูแลของ IAEA พูดตรงๆเขาถึงบอกว่าจริงๆถ้าจะมองว่านี่คือความพ่ายแพ้ของสหรัฐก็ได้
2: ใช่เพราะไม่ได้อะไรเพิ่มนะ
1: เขาไม่ได้อะไรเลย
2: คือตอนแรก
1: ผมไม่เห็นว่าเขาได้อะไรเลย
2: จำได้ไหมตอนแรกตอนยิงแรกแล้วเขาก็บอกมาตลอดว่าทุกอย่างจะจบภายใน1วัน2วันสักพักก็จะจบภายในอาทิตย์หนึ่งสักพักก็ดูจะจบอีกถูกป่ะแล้วมันไม่เคยจบและเหมือนว่าเขาต้องได้ช่องแคบนี้ก็ไม่ได้นะ
1: ช่องแคบก็ไม่ได้แล้วก็ที่บอกว่าภายใน60วันก็คือทั้งอิหร่านกับโอมานจะต้องกลับไปหารือกันแล้วก็หาข้อสรุปในการเปิดช่องแคบนี
2: ้ค
1: ำว่าหารือคืออะไรรู้ป่ะสรุปว่าตกลงจะเก็บเงินเท่าไหร
2: ่อ
1: ่ะพูดตรงๆก่อนหน้านี้มันฟรีนะ
2: มันอยู่ดีๆอ่ะ
1: คุณรบจนตอนนี้ทั้งโลกต้องจ่ายเงินค่าผ่าน
2: อ
1: ่ะ
2: มันอยู่ดีๆอ่ะคือแปลก
1: ไปด่ามัน
2: อย่าด่าเพราะเดี๋ยวสถานทูตจะเป็นเพื่อนเรากลัว
1: เขาก็ไม่รู้สึกหรอก
2: เอาว่าแต่มันไม่ได้แปลว่าเราต้องเห็นด้วยนะหมายถึงว่าสถานทูตเขาอะเนาะแต่เขาต้องทำ
1: สหรัฐก็จะปลดล็อกเงินทุนสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ก่อนหน้านี
2: ้
1: ให้กลับมาใช้ได้อย่างเต็มที่เมื่อมีการปฏิบัติตาม MOU ฉบับนี้รวมถึงการที่สหรัฐอเมริกาเคยคว่ำบาตรฝ่ายเดียวยกเลิกหมดนะ
2: อ้
1: าวผมว่าอ้าวอยู่ดีๆสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นต่อเสียหมดบอกว่าอ้าวแล้วทำไปทำไมเนี่ย
2: ก็พลาดไง
1: แล้วเมื่อวานตอนเซ็นเห็นไหมเห็นภาพ
2: ป่ะไม่รู
1: ้ตอนเซ็นน่ะทรัมป์พูดว่า this is not easy this is not easy
2: แล้วพี่ทำทำไม ตอนคิดจะยิงอ่ะพี่ทำทำไมก่อนตอนยิงพี่ไม่ปรึกษาใครอ่ะใช่ไหม พี่เอาทุกกฎมาพี่ไม่ปรึกษาใครแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะในช่วงครึ่งแรกค่ะต้องขอบคุณก่อนนะฮะ
1: ค่ะ
2: อิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นน้าชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเล็กสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
1: พักแป๊บครับ
0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
5: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
6: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการ
8: สุด
9: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊ม

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
6: อ่ะมาแล้วครับ
7: มีคุณผู้ฟังเข้ามาพูดคุยกับเราเยอะเลยนะคะมีทั้งเรื่องของพาสเวิร์ดมีทั้งเรื่องของอายุ29มีทั้ง
6: อายุ29ผ่อนบ้านให้คุณ
7: พ่อคุณแม
6: ่ให้เงินแม่ใช้แล้วน่ารักมาก
7: ทำได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแค่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องท็อปอัพเงินเดือนเราก็เก่งแล้วนะคะใช่ไหมมัน
6: แต่ใครยังทำไม่ได้ก็ไม่ต้องดาวนะผมว่า
7: เราค่อยๆทำไปอ่ะ
6: มันมาช้ามาเร็วก็แล้วแต่แต่คุณต้องดูแลตัวเองให้ได้สำคัญที่สุดนะ
7: อ้อมว่าคนเพราะอะไรหรือแบบอ้อมว่าคำหนึ่งนะอ้อมเคยได้ยินจากแม่แล้วเลยรู้สึกเลยว่าอ้อมโตอ้อมเพิ่งโตไม่นานสำหรับแม่คำที่บอกว่าแม่จากเราไปได้แล้วอะคือคำว่ายอมจากเราไปได้แปลว่าเห็นเราโตแล้วดูแลตัวเองได
6: ้
7: บางครั้งการหาเงินไม่ได้เท่ากับเราโตแล้วนะเพราะว่าการโตแล้วมันมีหลากหลายมิติใช่ไหม
6: ครับ
7: ไม่ใช่แค่หาเงินเองเนาะเราต้องรับผิดชอบมีความคิดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไม่ต้องมีเขาคอยดูแลมันก็เป็นอีกคำหนึ่งนะ
6: ครับ
7: แสดงออกถึงความชื่นชม
6: ครับ
7: หรือว่าเบื่อลูกแล้วล่ะจ้ะแม่ไปก่อนนะลูกนะอย่างนี้แล้วแต่นะครับเป็นกำลังใจให้ไม่ได้ง่ายค่ะในช่วงเวลาแบบนี้ทักษะก็ต้องหางานก็ต้องรักษาใจก็ต้องดูแลนะคะคุณผู้ฟัง
6: ครับผม
7: คุณผู้ฟังบอกว่าต้องฝึกพร้อมให้เป็นครับสำคัญมากหรือคุณผู้ฟังบางคนก็มีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณทรัมป์เขาทำไปเรื่อยๆหลายคนเขาบอกว่าเขาน่าจะรวยไปแล้ว
6: ก็เขาก็ยังเปิดช่องไว้อยู่ว่าใน60วันเขาอาจจะยกเลิกก็ได้
7: แต่เขาน่าจะรวยแหละรวยขึ้นไปอีก
6: คุณผู้ฟังส่งมาอันหนึ่งบอกว่าอิหร่านนับรวมอิสราเอลด้วยเรื่องเลบานอนผมไม่เข้าใจประโยคนี้ทั้งหมดเลยว่าแปลว่าอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยที่อยู่ใน MOU นี้ที่เกี่ยวกับอิสราเอล
7: ไม่ได้พูดถึง
6: แต่มีการพูดถึงเลบานอนว่าอเมริกาจะไม่โจมตีเลบานอนด้วยแต่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับอิสราเอลเลยฮะนะครับ
7: นะคะค่อยๆชี้แจงกันมานะคะ
6: วันนี้น้ำมันลงแต่สักนิดนึงแล้วกันเน
7: า
6: ะ
7: ลงเท่าไหร
6: ่ก็ค่อยๆลงแหละแหมเมื่อวานนี้ในรายการผมคุยเรื่องน้ำมันเลยจริงๆ
7: อันไหนอธิบายสิ
6: โอ้โหซับซ้อนมาก
7: สรุปว่า
6: จริงๆมันลงได้มากกว่านี้มากมากมากมาก
7: อันนี้คือบทสรุปกับคุณผู้ฟังแล้วก็เลยได้ข้อสรุปมาว่าตอนนี้นะคะเรือข้ามฟากเจ้าพระยา
6: เรือด่วนเจ้าพระยาเขาประกาศลดราคาแล้วเขาก็น่ารักนะ
7: ทุกเส้นเขาลดอีกแล้วนะลงมาอีก1บาทในฐานะที่น้ำมันลงสายการบินบางสายเริ่มประกาศแล้วนะคะว่าเดือนกรกฎาคมจะลดลงมาอาจจะ 20% จากราคาที่ขึ้นไปเมื่อเดือน4เดือน5เดือน6แต่ว่าเราก็รอว่าสายการบินบางสายที่เราชอบจะลงไหม
6: ณตอนนี้คือพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95คงเดิมนะครับแต่ว่าเบนซินโซฮอล์อื่นๆลงบาท50นะคะแล้วก็กลุ่มดีเซลลงบาท30
7: ค่ะ
6: นะครับสิ่งที่เมื่อวานนี้เขาพูดอันหนึ่งนะฮะก็คือเขามองว่าจริงๆเราสามารถในช่วงเวลาที่มันเต็มไปด้วยการแบกรับกันอยู่ตอนนี้ถึงขนาดที่แบบเราเห็นว่าเราประชาชนไม่ไหวกันเยอะอ่
7: ะ
6: หยุดเก็บเงินเข้ากองทุนก่อน
7: ได้ไหมอ่ะ
6: ได้สิ
7: แล้วทำไมไม่ทำ
6: ก็ได้นะสิเมื่อวานในรายการก็ถามว่ามันทำได้ไหมทำได
7: ้
6: หยุดเก็บเงินกองทุนก่อนอันที่สองคือภาษีสรรพสามิตลดได
7: ้แล้วทำไมไม่ลดอ่ะ
6: ก็ได้นะสิเขาก็อาจจะมีเหตุผลมาอธิบายนะฮะ
7: แล้วเราจะจนลงใช่ไหมถ้าลดอ่ะ
6: ก็คือการที่พูดตรงๆก็คือรายได้รัฐน้อยเขาถึงบอกรายได้ฉันก็จะไม่พออยู่แล้วคุณก็ต้องไปหาทางบริหารจัดการกับการบริหารจัดการของรายได้ของรัฐที่มันน้อยลงแล้วคุณก็ประหยัดกันหน่อยแต่ประชาชนก็จะเบาตัวลงไงแล้วมันก็หัวใจสำคัญคือคุณทำยังไงก็ได้ให้ต้นทุนการ
7: แล้วรัฐจะทำยังไงให้ตัวเองประหยัดได
6: ้แล้วไม่งั้นมันเฟ้อนะของทุกอย่างต้นทุนและราคามันขึ้นเพราะผลิตว่าเราขึ้นแล้วมันไม่ลงนะ
7: แล้วประหยัดของรัฐเช่นอะไรที่บางที่รัฐจะประหยัดเพราะตอนนี้รัฐเขามีภาระเต็มมือเลย
6: เลิกดูงานเลิกอะไรเอาที่มันเห็นชัดๆเต็มๆกันอยู่เนี่ยเต็มไปหมด
7: มันจะช่วยได้หรือไปดูงานก็ไม่กี่บาทประหยัดแค่นั้นเอง
6: คนละนิดคนละหน่อยมันก็ลงเยอะมากแล้วอ้อมจริง
7: ๆหยุดสร้างอะไรก่อนด้วยเนาะสร้างแล้วก็ไม่ได้ใช้อะ
6: สร้างแล้วสร้างไม่เสร็จ
7: สร้างแล้วก็ค้างตึง
6: สำนักงานแต่ละสำนักงานเนี่ยใช้ชีวิตกะหรูหรามากนะฮะหลายที
7: ่
6: นะครับแล้วก็สร้างออฟฟิศกันใหม่สร้างออฟฟิศกันใหม่เยอะมากใหญ่มาก
7: แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาปั๊บ4โมงเลิกงานแล้วมีอยู่ออฟฟิศแป๊บเดียวไม่คุ้มกับออฟฟิศที่สวยเลยบางที่นะคะแต่ที่ที่อยู่ตึงๆแล้วทำหนักๆ
6: ผมไม่ได้บอกว่าพวกคุณมีสำนักงานไม่ได้นะแต่ผมคิดว่ามันควรทำตามสมควรเป็นต้นเอาเหอะผมว่าแต่ละคนรู้วัดจริงๆแล้วเราประหยัดอะไรได้บ้างในเรื่องตรงนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเก็บค่าพรีเมียม
7: อะไร
6: ณตอนนี้เราสมมุติอยู
7: ่ว่า
6: เราสมมุติว่าเรานำเข้าจากสิงคโปร์แต่จริงๆเราเปล่า
7: เนี่ยที่เราจ่ายค่าที่เราเคยเรียกมันว่าค่าไอ้น้ำมันทิปอะไรเนี่ยนะ
6: ที่เขาเรียกว่ามันเป็นค่าพรีเมียมค่าพรีเมียมนี่อย่างเช่นนะฮะเขาจะรวมค่าขนส่ง
7: ค่
6: าประกันแล้วค่าเสื่อมหรือความเสียหาย
7: uh-huh.
6: เอาแค่3ตัวนี้
7: okay.
6: บวกอยู่ซึ่งไม่มีนี่คือสมมุตินะสมมุติเพราะว่ามันไม่มีการขนส่ง
7: สมมุตินะครับสมมุติ
6: จากสิงคโปร์นะฮะอันที่2คือมันไม่มีการประกัน uh-huh. เพราะมันไม่มีการขนส่ง
7: เอาแล้วจ่ายทำไม
6: ก็เมื่อก่อนสิ่งนี้ถ้าพูดก็คือเป็นอินเซนทีฟคือฉันจ่ายให้เธอเพื่อให้เธอกล้าที่จะมาลงทุนกับฉันเพราะว่าการลงทุนนี้ไม่มีความเสี่ยงกับโรงกลั่นแต่มันผ่านมาตั้งแต่ผมไม่แน่ใจนะ2535หรือ2536จนถึง30กว่าปีแล้วนะตอนนี้เราก็เห็นอยู่ว่าโรงกลั่น5โรงปีที่แล้วที่เขาเปิดออกมากำไรเป็น
7: 1,000%
6: และเอารับพรีเมียมตรงนี้บวกรวมกันมาเขาตีย้อนกลับไปอ่ะ5โรงกลั่นนี้
7: เท่าไหร่
6: รับเงินที่เป็นค่าพรีเมียมที่ไม่มีตัวตนทิปเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ2หรือ3แสนล้าน
7: อะสรุป
6: ใน5โรงกลั่นเนี่ยรับไปแล้วนะฮะด้วยเงินใคร
7: เงินเราก็ไม่เข้าใจเนี่ยคือหลายๆครั้งเนี่ยยังไม่เคยเป็นเจ้าของกิจการอะนะคะเลยไม่ค่อยเข้าใจระบบที่ว่าพี่รวยคนเดียวพี่ไม่เหงาอ่ะ
6: ย้อนกลับไปอีกพวกเราเกิดทันใช่ไหมฮะตอนเด็กๆสมัยพลเอกเปรมเราเคยได้ยินคำว่าประเทศไทยโชติช่วงชัชวาลมาเคยได้ยินคำนี้ว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินคำว่าโชติช่วงชัชวาลผมยังจำภาพได้เลยว่าตอนที่เขาพูดคำนี้ว่าโชติช่วงชัชวาลภาพที่มันแมทช์กับเสียงนี้ในทีวีเป็นภาพอะไร
7: อะไร
6: มันเป็นภาพปล่องกลางทะเลแล้วแบบมี
7: ขุดเจาะน้ำมัน
6: ใช่ว่าเราเจอสิ่งนี้ในประเทศไทยเราเจอน้ำมันแล้วเราเจอ LPG ก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มอ่ะในประเทศไทย
7: ก็คือเราจะมีพวก
6: การที่เราเจอสิ่งนี้ประเทศไทยจะโชติช่วงชัชวาลผ่านมาจนถึงวันนี้มันค้นพบแล้วว่าไม่เพราะอะไร
7: มันโชติช่วงชัชวาลอยู
6: ่เดิมลอจิกคือ
7: เอามาช่วยคนไทยไง
6: เจอเท่าไหร่คนไทยใช้เท่าไหร่เหลือค่อยส่งออกมันก็ถูกป่ะนี่คือวิถีพอเพียงม
7: าก
6: ตอนฉันไปนอนกับชาวประมงเขาหาได้เท่าไหร่เขากินเขากินแล้วเขาเหลือเขาเอาไปขายที่ตลาด
7: หรือเทรด
6: ถูกแต่ณตอนนี้สิ่งที่เราทำคือเราหาได้ขุดขึ้นมาดูดขึ้นมาได้เท่าไหร่ส่งออกแล้วนำเข้ากลับมาให้ประเทศให้คนไทยซื้อในราคานำเข้า
7: ก็ช่วงชัชวาลไง
6: ทำไมต้องให้ประชาชนลำบากไปซื้อในราคานำเข้าล่ะ LPG นะฮะก็ซึ่งไม่รู้ว่านำเข้าจริงหรือเปล่านะ
7: ก็ช่วงชัชวาล
6: แต่เราให้ประชาชนซื้อในราคานำเข้า
7: เราจะได้ซื้อของเมืองนอกไง
6: แล้วเราก็ทำยังไงจ๊ะเราก็เอากองทุนไปอุดหนุนเพื่อให้ไอราคานำเข้าถูกลงแล้วบอกว่าช่วยประชาชน
7: คือทั้งหมดวนอะถ้าตัดตั้งแต่แรก
6: คือพอคลี่มันออกมาเมื่อวานพอนั่งคุยกับมันผมว่าเฮ้ยเหรอเฮ้ยผมมีแต่เฮ้ยอะนั่งเฮ้ยตลอดอะ
7: คือจริงๆแล้วเลยยังไม่เข้าใจไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ว่าเอ้ยทำไมจะรวยน้อยลงไม่ได้แล้วให้ประชาชนสบายขึ้นบ้างอะ
6: ครับ
7: มันมีคนรวยอยู่กลุ่มเดียวไงช่วงชัชวาลอยู่กลุ่มเดียวอะถูกไห
6: ม
7: หรือเราต้องหาเงินเข้ารัฐ
6: และกำลังการผลิตของ LPG ในประเทศไทยเกินกว่าปริมาณที่คนใช้ในประเทศนะฮะแปลว่าเหลือส่งออกเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนกลับมาว่าห้ามส่งออกจนกว่าจะในประเทศจะใช้พอก็ยังเหลือส่งออกอยู่ดีแต่นะตอนนี้เราเลือกส่งออกก่อน
7: แล้วเงินใครได
6: ้ก็ไม่รู
7: ้เงินใครได
6: ้ก็ไปดูดิก็ใครขุดไปอ่ะ
7: เงินใครได้เออแนวว่าเงินใครได้เข้ารัฐไหมหรือเข้าร่วมเนี่ยบอกว่ารัฐเป็นส่วนร่วมหรือเข้ารัฐเป็นหลักแล้วร่วมเนี่ยเยียวยาประชาชนยังไงจริงจริงมันควรจะมีโควต้า มันควรจะมีโควต้าการแบ่งขายและการให้ประชาชนได้ใช้เป็นสิทธิพิเศษเน
6: า
7: ะ
6: ครับแล้วตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลงมาจนเกือบจะเท่ากับก่อนสงครามแล้วนะฮะ
7: ของเรายังฮิตขึ้นบนอยู่เลย
6: แต่ของเราเขามีเขาบอกมาถ้าอ่านจำไม่ผิดถ้าอ่านจำตัวเลขไม่ผิดคือเขาพูดว่าเรามีการซื้อล่วงหน้าไว้ซึ่งผมเข้าใจนะอ้อมอันนี้
7: เข้าใจได้อ
6: ันนี้แฝงการซื้อล่วงหน้าไปจนถึงประมาณสิงหาเนื่องจากว่ากลัวว่าน้ำมันจะไม่พอเราต้องจองสต็อกไว้ล่วงหน้า
7: อันไหนตอนที่จะไม่ตอนนั้นก็จะบอกว่าน้ำมันเรามีเราไม่ต้องรีบซื้อเราใช้ได้
6: แต่นี้มันคือการบริหารจัดการผมก็พอเข้าใจเพราะฉะนั้นเขาซื้อไปในอนาคตถึงสิงหาซึ่งจริงก็ไม่ได้เยอะแค่สองเดือนเองนะครับสองหรือสามเดือนนี้ด้วยราคาก่อนหน้านี
7: ้เข้าใจป่ะซึ่งราคามันสูง
6: เพราะมันเขาก็บล็อกสิ่งนี้ไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้หลายส่วนบางส่วนเรายังลงไม่ได้เพราะว่าราคามันเป็นแบบนั้นแต่เราลงตรงรอบๆที่เมื่อกี้พูดได้อีกอันนึงกับอีกอันนึงคือตอนโลกลงเราบอกว่าเราลงไม่ได้แต่ตอนโลกขึ้น
7: เราขึ้นตามโลก
6: ทำไมเราขึ้นเร็วอ่ะ
7: เพราะว่าจริงๆมันควรจะเป็นสต็อกของเก่าที่ตอนซื้อไว้ถูก
6: ใช่ก็เช่นสมมติว่าตอนโลกขึ้นตอนมันประกาศสงครามกุมภา
7: แต่เราซื้อไว้สต็อกตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้ว
6: ใช่ซึ่งสต็อกนั้นอาจจะมีถึงมีนะ

0: สบายกว่าไหมหรือว่าดูไม่เป็นธรรมชาติ
1: โคตรไม่ธรรมชาติเลยค่ะ
0: อะไรโอเคครับสูงเหมือนเดิมได
1: ้สูงเถอะค่ะอันนั้นสูงแบบตั้งใจไม่ใช่สูงแบบเผลอถ้าเมื่อไหร่เขาสูงแบบเผลอเมื่อนั้นแปลว่าเขาขึ้นแต่ถ้าเขาสูงแบบตั้งใจแปลว่าเขายังสบายดีค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะเราสบายกันอยู่คุณผู้ฟังก็คิดแบบเดียวกับเราเนี่ยแหละที่ทำให้เราไม่ได้เป็นผู้บริหารไงคุณผู้ฟังตอนที่น้ำมันขึ้นเราก็มีซื้อล่วงหน้าตอนราคาถูกกันเนาะเนี่ยเราคิดแบบเนี้ยเราจะไม่ได้เป็นผู้บริหารค่ะ
0: ครับผมนะฮะส่วนเรื่องใหญ่ๆอันเนี้ยสั้นๆนิดเดียวจ้ะต้องบอกเขาก่อนเพราะเขาบอกให้จบแล้วเรื่องโพยของโพยเลือกตั้งสวที่เป็นคลิปออกมา
1: จะลงจบยังไง
0: เธอเห็นคลิปมั้ย
1: เห็นแล้วไม่ดูเอาจริงเดี๋ยวนี้ไม่อยากดูอะไรแบบนี้เลย
0: โอ้โหผมว่าคลิปชัดเจนมากกกต.
1: แต่เขาบอกเขาไม่ผิด
0: ก็เจ้าหน้าที่เดินบอกว่าเอาโพยมานะคะเอาโพยมานะคะเอาเก็บนะคะไม่เอานะคะอย่าทำเลยนะคะไม่ดีนะคะงี้นะคะ
1: แต่
0: เจ้าหน้าที่พูดนะคะแล้วในที่สุดล่าสุดกกต.ก็ออกมาแจงเป็นจดหมายแบบมีหัวสัญลักษณ์ตาสัญลักษณ์เลยนะฮะแหมมันอ่านไม่ทันแล้วล่ะแต่คือสรุปคือเขาบอกว่ามันไม่ผิดอ่ะ
1: ก็ใช่ไง
0: เนื่องจากว่าตามมาตรา38วรรค1เขียนว่ามีข้อห้ามเพียงการนำเข้าหรือใช้เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ
1: ์
0: บันทึกภาพและเสียงหรืออุปกรณ์อื่นตามที่กกต.กำหนดเท่านั้นแต่ไม่ได้มีข้อห้ามเรื่องการนำเอกสารหรือโพยที่จดหมายเลขผู้สมัครอื่นเข้าไปด้วยดังนั้นผู้สมัครย่อมมีสิทธิ์ในการนำเอกสารใดๆเข้าไปและกกต.ไม่สามารถสั่งห้ามได้โดยเด็ดขาดไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการแจ้งเหตุนี้ตามที่คลิปที่เราเห็นเนี่ยในเวลาดังกล่าวแต่พบว่าพันตำรวจเอกมนัสได้รายงานเหตุการณ์ตามแบบราชการชื่อมีไอแบบฟอร์มนี้อยู่ในวงเล็บช่างมันข้ามเมื่อวันที่28มิถุนายนซึ่งเป็นเวลาหลังจากเลือกตั้งสวผ่านไปแล้ว2วันกกต.ก็ต้องพิจารณาตามหลักฐานทางราชการที่ตรวจสอบได้เป็นหลักนะครับในวันดังกล่าวที่ประชุมกกต.มีมติห้ามไม่ให้ผู้สมัครนำเอกสารใดเข้าไปในบริเวณพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็บอกว่ากรรมการการเลือกตั้งดร.ทิติเชษฐ์นุชนาฏได้เข้าไปเก็บโพยหรือกระดาษที่ผู้สมัครพกติดตัวจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามมติกกต.เพื่อยับยั้งการฝ่าฝืนแนวปฏิบัติแต่ไม่ใช่การกระทำผิดตามกฎหมายซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและการประพฤติมิชอบกลางได้มีคำพิพากษารองรับจนเป็นที่ยุติเรียบร้อยแล้ว
1: คุมสอบม.4ยังเครียดกว่านี้เลย
0: ครับผมแต่ว่า
1: ต้องไปแล้วเธอ
0: ก็มันก็จะมีที่เขาพูด มาอันนึงก็คือเขาพูดบอกว่าอะไรอ่ะที่เขามีประโยคนึงเดี๋ยวนะเจ้าหน้าที่กกต.คนหนึ่งพูดบอกว่ากรุณาเถอะครับจะเป็นสว.แล้วเสียงอยู่ในคลิปเลยนะกรุณาเถอะครับจะเป็นสว.แล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะครับอ่ะประโยคนี้มีความหมายอะไรหรือเปล่า
1: ไม่รู้เราจะสอนใครได้ในเมื่อตอนเราสอบเข้าม.1กับม.4ชีวิตเรายังเครียดกว่านี้เลย
0: นี่แหละช่องวอช่องว
1: อแปลว่าเสียง
0: เข้าใจไหมช่องวอของกฎหมาย
1: ยิ่งกว่าวออีก
0: นะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากโคโอ๊ตแมกแรดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com นะครับไปแล้วนะ
1: ไปค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Green Morning Show.โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
3: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆในหนึ่งวันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ์
4: ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่ก กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงและเสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร

0: ถ้าเริ่มก๊อปแก๊ปเริ่มเสียวแปลบอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772เทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการเร็ต
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
6: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ

0: ปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: และ High and See คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: Good morning
2: morning วันศุกร์ค่ะ
1: ว
2: ัน
1: ศุกร์ก็ต้องมีความสุขกันนะฮะ
2: ก
1: ็
2: นิดนึงแหละนะคะมันก็สุขทุกข์ปะปนกันไป
1: ความสุขของคุณขึ้นอยู่กับอะไร
2: โอ้มันก็ได้
1: ขึ้นอยู่กับเงินแหละคุณ ไม่ต้องคิดเยอะ
2: มันมันบางทีมันก็ไม่เสมอไป
1: อ
2: ๋
1: อไม่เสมอไปเน
2: า
1: ะ
2: เพราะบางทีมีตังก็ใช่ว่าเราจะมีความสุข
1: ก็จริง
2: ขนาดนั้นแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะ
1: อุ้ยคุณผู้ฟังบอกมาทันอีกแล้วก็แฮชแท็กเป้เก่งไงเป้เก่งอย่าเอา AI มาแทนไหมวันนี
2: ้ถึงกับสตันนี่ถ้าไม่เกรงใจเรื่องเวลานี่ก็คือนั่งนิ่งเลยนะ
1: เดี๋ยวผมเอาเชิญ AI อะไรนะคุณแพรมานะ
2: แพรเพลินหรอเสาร์ที่เขามาอยู่แล้ว
1: AI แพรนะ
2: พวกเธอได้เจอเขาอยู่แล้วจ้ะแล้วก็อาจจะมีวันธรรมดาด้วย
1: โอเค
2: ติดตามมาหน่อยนะคะสังเกตดูนะคุณผู้ฟังช่วงหลังๆมานี้เนี่ยแต่ละสัปดาห์อีเวนต์ไม่แผ่วเลยเนาะ
1: จริง
2: ลงคิวเอาไว้ได้ล่วงหน้าเลยนะเอาเสาร์อาทิตย์นี้ไปงานนี่เสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวไปงานนู่นเสาร์ที่ถัดไปอีกหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Airbnb นะคะแพลตฟอร์มที่พักเขาเปิดข้อมูลนะคะเขาบอกว่ากรุงเทพกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางความบันเทิงระดับภูมิภาคหลังจากที่ความต้องการที่พักในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่มีการจัดอีเวนต์ดนตรีคอนเสิร์ตใหญ่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้พวกเทศกาลดนตรีสำคัญในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ทุบสถิติยอดค้นหาที่พักเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 40% นะ
1: จริง
2: ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่ามิวสิกทัวริซึมหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงดนตรีเนี่ยกลายเป็นกลไกสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจโรงแรมในไทยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนธันวาคมนะที่เขาบอกว่ามีคอนเสิร์ตของวงเคป๊อประดับโลกใช่ไหมก็ส่งผลให้ยอดการค้นหาที่พักในกรุงเทพเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากนะถึงเกือบ 590% ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านะคะสูงมากอ่ะ
1: ครับก็คือมาก
2: ัน
1: เยอะจริงๆอ่ะ
2: มากันเยอะจริงๆนะคะก็ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องก็คือได้ผลประโยชน์กันไปแบบเต็มๆเลย
1: ใช่เป็นเทศกาลใหญ่มากเนาะตอนสงกรานต์อ่ะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ครับ
2: ก็หลากหลายอีเวนต์เนาะที่เกิดขึ้นก็แล้วแต่จะเลือกว่าเราถูกจริตกับอันไหนนะคะอ่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟัง Seacon Double D Double Deal ค่ะกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบเลยนะ Seacon รับสร้างบ้านขนทั้งโปรแรงของแถมจัดเต็มแล้วก็แบบบ้านราคาพิเศษนะคะในงานบ้านและสวนแฟร์ Shopping Week 2026เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้นะ 20-28 มิถุนายนนี้นะคะที่ Impact เมืองทองธานีฮอลล์9 10 โมงถึง 3 ทุ่มพิเศษจองสร้างบ้านในงานรับฟรีทันทีนะคะ Solar Rooftopถังน้ำดอสเซจูรานะคะปั๊มน้ำฮิตาชิฐานรับถังเก็บน้ำเดินประปา3ระบบนะคะหรือดิจิตอลดอร์ล็อกแล้วก็กลับมาตามคำเรียกร้องนะคะดีลสุดคุ้มเลยกับ18บ้านราคาพิเศษเริ่มต้น 3.5 ล้านบาทเท่านั้นทั่วราคานี้หาได้ยากแล้วนะวันนี
1: ้
2: พิเศษนะคะเฉพาะในงานเมื่อจองสร้างบ้านนะคะ ฟรีทันทีนะเข็มเจาะตามแบบมาตรฐานยังไม่พอในงานพบกับแบบบ้านมากกว่า200แบบ
1: โอ้โหเยอะมาก
2: เยอะมากนะเธอมันต้องถูกใจเธอสักแบบนึงอ่ะตอบโจทย์ทุกขนาดครอบครัวทุกสไตล์การอยู่อาศัยนะคะสำหรับลูกค้าสี่คนเนี่ยเขายังดูแลให้ครบตั้งแต่ต้นจนจบเลยพิเศษนะคะสำหรับคนที่มีที่ดินแล้วแต่ว่าตัวยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีมาปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญของซีคอนได้ฟรีนะคะเขาช่วยวางแผนให้ครบเลยก็คือตั้งแต่ไอเดียจนไปถึงแบบสร้างจริงอ่ะความมั่นใจที่พิสูจน์ได้นะคะซีคอนรับสร้างบ้านนะคะเป็นบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยที่อยู่คู่คนไทยมา65 ปี
1: โอ้การันตีได้เลยแหละ
2: ใช่ด้วยผลงานโครงการขนาดใหญ่ที่หลายคนคุ้นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์บางแครองเท้านันยางไทยชูรสตราชดาก็ด้วยนะคะก็สะท้อนถึงความมั่นคงมาตรฐานการทำงานแล้วก็การดูแลที่ต่อเนื่องในระยะยาวนะคะคุณผู้ฟังมั่นใจไม่เทไม่ทิ้งงาน 100%
1: เนี่ยชอบตรงนี้แหละ
2: ใช่ไหมเพราะว่าบ้านที่ดีต้องเริ่มต้นกับบริษัทที่ไว้ใจได้
1: ใช่ไม่งั้นปวดหัวมากเลยนะ
2: มากเธอเพราะว่าหลายคนเจอมาแล้วนะคะโดนช่างแบบโดนเทโดนอะไรก็คือสารพัดได้แล้วมันเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกและเสียเวลาด้วยนะคะสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนนะคะคุณผู้ฟังลองสอบถามเพิ่มเติมได้นะ line @seacon หรือโทรไปที่เบอร์1391
1: ได้เลย1391นะคะ
2: ใช่แล้วค่ะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: 8โมงเช้ากับอีก7นาทีครับคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับพี่เป้ถึงแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับถึงหรือยังอ่ะ

ึงบอกว่าวันนี้ไหว้บะจ่างกันนะฮะคุณแม่ทำบะจ่างอร่อยค่ะเมื่อวานนี้ผมก็ได้บะจ่างเหมือนกันนั้นนะฮะคุณพ่อของน้องสิงโตอ่ะนะฮะก็ไม่ใช่สิงโตนำโชคนะน้องสิงโตคริสอ่ะเออนะฮะที่เขาเป็นคู่จิ้นกันเนี่ยนะฮะก็ทำแล้วก็ส่งมาให้นะครับโอ้โหอร่อยมากอร่อยแบบเน้นเนื้อแน่นๆด้วยเครื่องด้วยนะครับเรื่องของบะจ่างนะฮะหลายคนชอบทานด้วยเนาะนั้นกันได้ที่จะทานทีนึงขอบคุณคุณพ่อของน้องสิงโตด้วยนะฮะอร่อยมากอร่อยจริงๆ

โหดีใจนะฮะคุณผู้ฟังส่งมาบอกกันแบบนี้นะครับบอกว่าละครเวที Once Again นะครับที่ Redeem Point 20,000 Point สนุกมากพี่เป้คุณแม่ชอบมากนะฮะนักแสดงทุกคนคือเลิศนี่เห็นไหมพนักงานของรัชดาลัยก็เซอร์วิสดีมากขอบคุณ Green Wave นะครับที่มอบในสิ่งพิเศษแบบนี้ให้ครับโอ้ยินดียินดีนะฮะขอบคุณมากนะครับไปดูแล้วมีความสุขก็อ่ะส่วนใครที่พลาดบัตรจากเราไปก็ไม่เป็นไรนะฮะไปตามดูได้นะฮะ Once Again นะครับ

0: วันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะเราจะใช้ความทรงจำหรือเป็นประสบการณ์ตรงหรือความรู้สึกนะฮะก็ได้นะฮะกับการส่งข้อความหาพี่เป้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพี่ใหม่กันละกันนะครับพี่ใหม่เจริญบุรุษครับวันนี้เดี๋ยวจะมีบรรยากาศคอนเสิร์ตครั้งใหญ่เกิดขึ้นเนาะนะครับงั้นวันนี้ก็เอาโจทย์นะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเนี่ยเป็นเรื่องของพี่ใหม่กันละกันเรารู้จักพี่ใหม่แหละนะครับแต่ละคนก็จะมีความทรงจำประสบการณ์กับพี่ใหม่เจริญบุรุษนี่หลากหลายแตกต่างกันไปเนาะบางคนก็ประทับใจในบทบาทการแสดงประทับใจในเรื่องของคอนเสิร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ส่งมาบอกพี่เป้กันละกันนะครับหรือว่าอาจจะแบบชอบเพลงนี้มากเพลงนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะครับช่วงเวลานั้นเวลานี้เคยร้องไห้กับเพลงนี้เคยมีคนส่งเพลงนี้ให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เล่าบรรยากาศเหล่านั้นมานะฮะแล้วก็อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยกันละกันนะครับเลือกเพลงของพี่ใหม่ฟังด้วยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่เป้จะเรนดอมหาผู้โชคดีแจกให้นะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทอ
1: ยากจะเทคืนรักนี้ให้คืนไปให้พ้นไปจากสายตา
0: พี่ใหม่เปิดตัวนะฮะกับการเป็นนักร้องด้วยเพลงนี้นะฮะคิดว่าบรรยากาศคอนเสิร์ตน่าจะต้องมีเพลงนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมพวกเราจากนักแสดงมาจับไมค์ร้องเพลงได้ฮือฮามากนะฮะจากอัลบั้มชุดแรกของพี่ใหม่

ข้อความนี้บอกว่าประทับใจพี่ใหม่ตั้งแต่อัลบั้มไม้ม้วนแล้วค่ะพี่เป้และชอบ MV ที่ไปถ่ายอียิปต์อ่ะหมอจำได้อันนั้นอัลบั้มสุดขอบป่ะที่ไปยืนจืดจืดจืดจืดจืดจืดอย่างเงี้ยโอ้โหและที่สำคัญอะนะพี่ใหม่ชื่อเล่นเหมือนกันเลยค่ะนี่ก็ชื่อใหม่เหมือนกันค่ะอย่างเงี้ยนะครับหลายคนก็ชอบเพลงแพ้ใจนะฮะเพราะว่าเคยผิดหวังความรักจนทำให้รู้สึกไม่อยากจะมีคนรักอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่พอฟังเพลงแพ้ใจแล้วก็อ๋ออินเข้าไปอีกอย่างเงี้ยนะครับชอบพี่ใหม่กับการเล่นละครเออพี่ใหม่เวลาเล่นละครสุดมากเลยนะว่าไหมส่งข้อความทิ้งไว้เรื่อยๆนะฮะวันนี้พูดถึงพี่ใหม่กันกับคอนเสิร์ตพี่ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะศุกร์เสาร์นี้มีบางคนว่าตัดผมสไตล์พี่ใหม่ด้วย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีล่าสุดปรึกษา AI เรื่องสิวชีบอกว่าไม่ได้เกิดจากแบคทีเรียหรือความมันอย่างเดียวลำไส้อักเสบก็เกี่ยว
2: ชี AI พูดถูกแล้วจ้ะแนนสุขภาพลำไส้มองข้ามไม่ได้เลยนะถ้าลำไส้เสียสมดุลร่างกายภายในจะอักเสบมากยิ่งขึ้นนี่เป็นหนึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาผิวหลายอย่างเลยทั้งสิวผื่นคันระคายเคืองง่ายถ้าขับถ่ายไม่ดีท้องผูกท้องอืดแน่นท้องจนร่างกายอ่อนเพลียก็ส่งผลต่อภาพรวมของผิวได้เลยความสัมพันธ์นี้เรียกว่ากัดสกินแอ็กซิสถึงจะไม่ใช่สาเหตุเดียวของปัญหาผิวแต่ก็เป็นสัญญาณว่าลำไส้ต้องได้รับการดูแลเรื่องจุลินทรีย์บาลานซ์ได้แล้วแนน
1: นี่สินะที่เขาเรียกว่าสวยจากไส้พูดแล้วก็อุ๊ยลำไส้ใหญ่ทำงานแล้วอะไปก่อนนะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครอง

ตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊ม

แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ขภาพ
1: Parley
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434

0: สู่ช่วงที่ดีของผิวหน้าเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: ถึงเวลาพาธุรกิจไปเจอคอนเน็กชันใหม่เครื่องมือใหม่โอกาสใหม่ห้ามพลาดกับงาน SME Business Connect Define Your Next Move เชื่อมโอกาสเดินหน้าธุรกิจงานที่รวมตัวช่วยแก้เพนพอยต์สำหรับ SME ไทยไว้ครบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นโซลูชันโชว์เคส Consultation Clinic และ Business Matching และพบกัน 19-21 มิถุนายน 2569 ที่ Next Hall ชั้น 5 สยามพารากอนลงทะเบียนฟรีได้แล้ววันนี้ที่ SIP Event
2: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครอง

ชื่อเพลงว่าคัสตาร์ดนะครับแหมเสียงร้องของแหลมที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะนะครับ วันนี้ขอบคุณมากนะครับส่งข้อความมากันแบบว่าโอ้อยากให้พี่ใหม่ได้มาอ่านจังเลยอ่ะนะฮะแต่ละข้อความนี่คือแบบอ่านแล้วปลื้มปริ่มตามไปประทับใจพี่ใหม่เล่นละครเรื่องกงกรรมค่ะเก่งนะคะสามารถเอาคนที่ไม่เคยมีลูกมาเป็นแม่ในละครได้นี่ไงเพลงดอกไม้กับแจกันเป็นเพลงประจำตัวเลยค่ะเวลาไปร้องคาราโอเกะเนี่ยนะเพลงนี้เป็นเพลงประจำตัวพี่ใหม่เคยมาทัวร์คอนเสิร์ตที่โรงเรียนตอนอยู่ม.5เลยพี่เป้ไปรับที่สนามบินด้วยขี่มอเตอร์ไซค์ตามแห่รอบเมืองเนี่ยนะโอ้โหน่ารักมากนะครับแต่ละข้อความที่ส่งมาเคยไปทริปกับกินเวฟแลบน่าจะโอ้20กว่าปีแล้วมั้งนะฮะตอนนั้นร้องเพลงหนักเกินไปแล้วทั้งทริปเลยแต่ทริปนั้นทาเป็นเกสนะพี่เป้ เพลงกำลังดังใช่ไหมช่วงนั้นชอบการแสดงนะฮะส่วนใหญ่จะชอบเรื่องกงกรรมสุดๆนะฮะโอ้บทบาทนี่สุดจริงๆเนาะนะฮะจำได้เลยค่ะพี่ใหม่เคยตัดผมทรงพี่ใหม่ด้วยเป็นหยิกๆเป็นหล่อนๆนะฮะแต่ทำออกมาแล้วมันไม่น่าเหมือนพี่ใหม่โดนเพื่อนล้อกับพี่เป้ค่ะอย่างเงี้ยโอ้นะอ่ะมันเป็นความทรงจำหลากหลายมากนะครับแต่มีหนึ่งผู้โชคดีนะครับที่จะได้ไปจากการแรนดอมนะฮะก็ได้แก่ข้อความนี้นะครับบอกว่าประมาณ20ปีที่แล้วได้มีโอกาสดูคอนเสิร์ตพี่ใหม่ที่สุราษฎร์ธานีได้ขอลายเซ็นพี่ใหม่ด้วยพี่ใหม่น่ารักมากเลยค่ะอายินดีด้วยนะครับสำหรับข้อความนี้นะครับได้รับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทไปนะฮะสำหรับวันนี้ชื่อคุณแม่อ่อนนะฮะคุณแม่อ่อนนะครับเดี๋ยวยังไงปุ้มจะติดต่อกลับไปนะครับยินดีด้วยกันละกันนะครับก็อุ๊ยแม่อ่อนไม่ได้เลือกเพลงของพี่ใหม่ไว้ด้วยสิก็ต้องเป็นพี่เป้เลือกให้แทนใช่ไหมเราลองฟังเพลงที่ไม่ค่อยได้เปิดให้ฟังได้ไหมคุณผู้ฟังนะฮะเพลงนี้ของพี่ใหม่กันละกันนะครับชื่อเพลงว่าโลกแห่งความฝันขอบคุณทุกข้อความนะครับที่รวมส่งมาร่วมสนุกกันนะครับ

0: มีคนบอกว่าเพลงนี้เพราะมากๆมีความหมายให้กำลังใจสู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณที่พี่เป้เปิดเพลงนี้ให้ฟังด้วยนะขอบคุณเช่นกันนะครับที่ชื่นชอบเพลงนี้ไปด้วยกันขอบคุณสำหรับน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดนะฮะฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ด้วยนะครับ
1: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นบินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
0: การบินไทยเขาฉลองครบรอบ66ปีครับคุณผู้ฟังตอนนั้นเขามีงานรักคุณเท่าฟ้าเนาะนะครับพี่เป้ก็ได้ไปร่วมงานมาแหละนะครับแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศในงานนะครับมาฝากด้วยคุณผู้ฟังนะครับเพิ่งลงคลิปไปแหละนะฮะยังไงฝากเข้าไปดูแล้วกันนะครับใน IG นะครับ DJPAE หรือว่าใน TikTok ก็ได้แอบแชร์ไว้อยู่เหมือนกันนะครับ TikTok ก็ DJPAE นี่แหละนะครับไปดูภาพบรรยากาศของงานได้นะครับสำหรับงานของการบินไทยแต่สำหรับใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแล้วอยากจะไปยุโรปนะครับอัมสเตอร์ดัมนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่น่าไปมากๆนะครับคือจุดหมายนะฮะของยุโรปเนี่ยมันมีหลายเมืองเนาะนะฮะแต่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะครับโอ้โหมันแบบสวยงามอีกแบบนึงเลยนะคุณผู้ฟังมันมีความคลาสสิกนะฮะของสถาปัตยกรรมนะครับมันมีเสน่ห์บรรยากาศมันดีๆถ้าเกิดว่าเราได้เดินริมคลองของเขานะฮะที่อัมสเตอร์ดัมคานาลริงนะครับสวยงามมากนะครับภาพที่ถ่ายออกมานี่

0: ซื้อบัตรโดยสารเส้นทางอัมสเตอร์ดัมนะครับแล้วก็เดินทางภายในเดือนกรกฎาคมนี้การบินไทยเขามอบนี่ด้วยกับกิฟต์การ์ดนะครับมูลค่า400บาทนะครับเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการเดินทางไปหรือกลับสนามบินสุวรรณภูมิได้เลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายในทุกช่วงของการเดินทางเห็นไหมเขาจัดให้แบบนี้สำรองที่นั่งได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของ thaiairways.com นะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันก็ได้อันนี้ก็สะดวกมากในมือถือเราเนาะ Thai Airways นั่นเองนะครับ
1: การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: สิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: โกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เขาตังเขาตัง
2: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ

0: ดาชี
1: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรต
1: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
3: Legalize อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าว
1: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: บ้านรั่วใครผิด
5: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
6: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
5: ต้องโทษคน
4: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: คุณมีกินหืนไหม
9: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพย
11: ์ก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: Lounge Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
3: ฮะอินอะไรนะ
2: อิน

0: ต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: โดย ไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดเทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
2: บ้าจ้างจ้าบ้าจ้าง
3: เอามาให้ทานฟรีหรอ
2: จ้าบอกเฉยๆว่าเทศกาลบ้าจ้างวันนี
3: ้อ๋อนึกว่ามีมาให้ทานฟรี
2: คุณเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเป็นเรื่องนี้ตลอดนะ
3: เอาก็ได้อิทธิพลมาจากวิศวะ
2: อุ้ยไม่จริงไม่จริง
3: เราก็รับกันมาใกล้ชิดไง
2: เทศกาลบ้าจ้างนะครับไม่ได้เป็นวันที่แบบเราจะกินแบบความอร่อยของบ้าจ้างเท่านั้นเนาะแต่มันแฝงไปถึงแฝงไปถึงนะ
3: เราเกิดกันได้พอเข้าใจอยู่อันเนี้ย
2: แฝงไปถึงเรื่องของการระลึกถึงความซื่อสัตย
3: ์
2: ความรักชาติเป็นกุศโลบายอะไรเงี้ยซื่อสัตย์ไหมเราอ่ะ
3: ก็มีบ้างแหละ
2: แต่ละมีบ้างมีเลยไม่ได้เลยเหรอ
3: ต้องมีเลยนะ
2: ช่วงนี้ก็บ้าจ่างแหละนะฮะเดี๋ยวไปที่ไหนก็คงจะมีบ้าจ่าง
3: น่าจะได้เห็นกันเยอะแยะแหละนะคะก็มีคนที่แบบว่าอุ้ยชอบโปรดปรานนะ
2: เมื่อวานผมก็ได้กินแล้วไง
3: อ
2: ร่อยไม่แบ่งอร่อยแบบไม่แบ่ง
3: ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าไม่แบ่งแต่ช่วงนี้เถอะนะคะหลายๆคนอาจจะแบบว่าโอ๊ยทำงานกันมาทั้งสัปดาห์นะคะอาจจะมีแบบเธอฉันอยากแวะสปาสักแป๊บหนึ่งได้ปะ
2: ก็แวะสิ
3: ฉันอยากจะผ่อนคลายบ้างได้ปะ
2: ก็ผ่อนสิ
3: สมาคมสปาไทยเขามีการออกมาประกาศแผนยุทธศาสตร์5ปีนะคะเพื่อยกระดับการบริการการบริหารจัดการแล้วก็ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมสปาไทยสู่การพรีเมียมเวลเนสDestination ระดับสากลเพื่อสร้างขีดความสามารถใหม่ให้กับธุรกิจสปาและเวลเนสไทยนะคะพร้อมยกระดับศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลกคือเขาบอกว่าไม่ได้มุ่งเพียงแค่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวหรือว่ากิจกรรมส่งเสริมการขายนะแต่เป็นการวางรากฐานให้ไทยเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาความเป็นเลิศด้านสปาแอนด์เวลเนสแมเนจเมนต์ในฐานะระบบสำคัญที่อยู่เบื้องหลังประสบการณ์เวลเนสคุณภาพสูงคือตั้งแต่การบริหารบุคลากรเลยมาตรฐานการบริการการออกแบบประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาไทยอย่างเหมาะสมการเข้าถึงทุนไปจนถึงการเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวเชิงคุณภาพคือเดี๋ยวนี้เวลาที่ต่างชาติเข้ามาเลยอ่ะโอ้บ้านเรานี่แบบเรื่องของวงการสปาเวลเนสนี
2: ่แบ
3: บมากๆจริงๆ
2: ผมแค่สมมติแค่นวดเท้านะผมมีร้านนวดเท้าประจำอยู่ตรงเนี่ยซอยยิมสี่เนี่ยซ
3: อ
2: ยยิมสี
3: ่
2: โอ้โหเข้าไปนี่คือชาวต่างชาติหมดเลย
3: โ
2: อ้แต่ยังแบบโมมีเป็นสิบเตียงอ่ะถูกป่ะชาวต่างชาติหมดเลยชื่อมันช่างจีนมั่งเกาหลีมั่ง
3: ก็หลากหลาย
2: ฝรั่งมั่งอะไรเงี้ยเยอะไปหมดเลย
3: นะคะซึ่งทางนายกสมาคมสปาไทยนะคุณสุนัยวชิระวรการก็บอกว่าเวลเนสไทยเนี่ยเริ่มต้นจากใจใจเชื่อมกายให้เกิดสุขภาพดีเชื่อมคนให้เกิดชุมชนดีและเชื่อมธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนนะคะบริการที่ดีทำให้ไทยเป็นที่รักการบริหารที่ยอดเยี่ยมทำให้ไทยแข่งขันได้แล้วก็ระบบนิเวศที่แข็งแรงทำให้ไทยก้าวไปสู่พรีเมียมเวลเนสเดสติเนชันแล้วก็ช่วงปลายปีนี้นะคุณผู้ฟังบ้านเราเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพด้วยนะ Global Wellness Summit ครั้งที่10ที่ภูเก็ตช่วงปลายปีนะคะระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายนซึ่งการจัดงานก็มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้พัฒนาความพร้อมทางด้านการนำเสนอแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของไทยในระบบนิเวศนวัตกรรมเวลเนสระดับโลกนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าเราจะก้าวไปถึงระดับขนาด
2: นั้
3: นนะคะเพราะว่าเราเองก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วแหละเรื่องของwellness destination เรื่องของสปาเรื่องของอะไรก็ตาม
2: เบอร์ต้นๆเลยแหละ
3: ที่เกี่ยวกับทางด้านนี้
2: ในใจคิดว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยแหละ
3: เบอร์หนึ่งเลยใช่ไหม
2: ให้เป็นหนึ่งเลยแล้วกัน
3: เราอยากนวดเลย
2: ชอบนวดอะไรนวดเท้านวดตัว
3: เอาจริงๆก็คือเป็นคนชอบนวดเท้าและนวดหัว
2: คอบาลัยไหม
3: ด้วยได้
2: ทั้งตัวแล้วล่ะ ฟังไปฟังมา
3: ตัวก็ได้บ้างแต่ว่าอาจจะแบบเอาไว้เป็นช้อยส์หลัง
2: ช้อยส์สุดท้ายใช่ไหมแต่ผมชอบนวดเท้าที่สุดแหละโอ้โหแบบ
3: คุณพี่อย่ากดแรงขอเอา
2: บางทีช้ำเลยนะ
3: รอ
2: เมืองเดียวช้ำนะ
3: ถึงขั้นนั้นไม่น่าไหวเอาแบบสบายๆผ่อนคลายอารมณ์มากค่ะพี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
4: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
1: DJ Playlist 55 Minutes ดีเจเป้
2: มีคนฟังบอกว่าฟังตอนแรกนึกว่าพี่เป้จะบอกว่าผมมีร้านนวดเท้าประจำเลยนะอยู่ตรงหน้าห้องนี่แหละอุ้ยตายหมอนวดเป็นปุ้มเงี้ยเหรอไม่ไหวป่ะไม่น่าจะรอดนะฮะอ่ะ9โมงแล้วฮะคุณผู้ฟังนะครับวันศุกร์ครับนะฮะปกติเราจะเป็นวันศุกร์สนุกกับเป้เนาะแต่ช่วงนี้นะครับก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับเลื่อนๆไปก่อนงั้นวันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์มีความสุขกับเป้กันแล้วกันนะครับเพลงไหนที่ฟังแล้วมีความสุขบอกกันครับพี่จะเริ่มจากพี่เป้จะเริ่มจากเพลงนี้นะครับในการปั่นจักรยานไปกับลานาคัมมินส์นะครับ

น่ารักไหมน่ารักเนาะฟังทีไรก็มีความสุขมากนะกับเพลงนี้นะครับตาแดงๆของพลพลแล้วก็พันช์นะครับก่อนหน้านั้นไว้ใจได้กาของลานาคมินเนาะนะครับที่มีเสียงปั่นจักรยานตอนต้นคุณฟังบอกว่าพอปั่นได้จากพอได้ยินเสียงปั่นจักรยานแล้วทำให้นึกถึงมีความสุขมากเลยเนาะพี่เป้เนาะตอนสมัยเด็กๆที่เราเริ่มหัดปั่นจักรยานถามว่าล้มจะเจ็บไหมก็เจ็บนะแต่มันได้หัดปั่นมันได้ปั่นแล้วมันมีความสุขมากกับเรื่องของจักรยานบางคนโตมาแล้วนี่ยังปั่นจักรยานไม่เป็นนี่ไม่ได้เลยนะต้องเอาให้ได้นะ

0: ไม่พร้อมแล้วมาทำไม
1: มาทำไมไม่พร้อมแล้วมาทำไม
2: น่ารักเนาะเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับฟังแล้วก็ยิ้มตามได้เหมือนกันนะฮะจากพี่อ่ำนะฮะรักอ่ำอึ้งวันนี้วันศุกร์ปกติจะสนุกกับเป้นะครับแต่วันนี้วันศุกร์มีความสุขกับเป้นะครับเพลงนี้คุณผู้ฟังบอกว่าฟังแล้วมีความสุขนะฮะเพราะว่าเป็นการเตือนตัวเราเองด้วยเหมือนกันอะไรก็แล้วแต่อย่าคิดมากคิดแบบพอดีพอดีอย่าคิดเลยเกิดเลยเกินอะไรเงี้ย

การเป็นคนไม่คิดมากนี่ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งมวลความสุขนะที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปในทุกๆวันนะคุณผู้ฟังอ่านข้อความนี้แอบมีความสุขเหมือนกันครับเขาบอกว่าคิดถึงสมัยตอนกดโทรศัพท์ขอเพลงหน้าปากซอยแล้ววิ่งกลับไปฟังเพลงที่ตัวเองขอที่บ้านนั่นคือสมัยหยอดเหรียญใช่ปะเคยหยอดเหรียญขอเพลงนี้ใช่ปะเออความสุขในการฟังเพลงสมัยก่อนเนาะนี่คือสมสารจากโลโซ

แอบขอบคุณข้อความนี้ด้วยนะครับส่งมาบอกว่าความสุขของผมคือตอนอะไรเนี่ยความสุขของผมตอนนี้คือมีเวลาได้ฟังกรีนเวฟทุกเช้าได้มาฟังพี่เป้กับพี่ต๊อกคุยกันได้มาฟังพี่เป้ตอดนิดตอดหน่อยคุณปุ้ม ได้ฟังดีเจทุกคนในกรีนเวฟมีความสุขครับพี่ขอบคุณดีเจขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทำให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับโอ้โหข้อความแบบนี้พออ่านแล้วไม่ใช่แค่คุณมีความสุขอย่างเดียวนะครับพวกเรามีความสุขมากฮะทั้งพี่เป้เองทั้งทีมงานเองนะครับมีความสุขไปด้วยเลยวันศุกร์มีความสุขกับเป้ครับวันนี้เพลงต่อไปเพลงนี้ก็สุขด้วยกัน

วันนี้วันศุกร์มามีความสุขกับพี่เป้เนาะนะครับเพิ่มความสุขให้กับสายท่องเที่ยวหน่อยดีกว่านะครับปีหน้าครับมาแน่ๆเลยนะฮะททเขาบอกว่าเขาเตรียมเปิดวิ่งรถไฟท่องเที่ยวไทยนะฮะขบวนสุดลักชัวรี่เลยทีเดียวนะครับก็คือจะยกระดับเป็นการท่องเที่ยวรถไฟระดับโลกนะเส้นทางคือกรุงเทพกาญจนบุรีหัวหินประดังเบซาด้วยขบวนรถไฟแบบสุดหรูนะฮะเป็นทริปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้สัมผัสวิถีชุมชนอาหารท้องถิ่นนะครับคาดว่าจะเปิดบริการปีหน้านะครับซึ่งช่วงเดือนไหนนั้นเดี๋ยวตามอีกทีนึงกันละกันนะครับเป็นสายรถไฟที่แบบว่าลักชูเลยคุณผู้ฟังลักชูแบบดูดีรถไฟก็จะดูดีดูพรีเมียมขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะเส้นทางกรุงเทพกาญจนบุรีหัวหินแล้วก็ประดังเบซาอ่ะรอมีความสุขกับการท่องเที่ยวกันอีกหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งสายการเดินทางเพลงนี้จากลิงคอนเนอร์ครับเวลาเรามีความฝันถ้าฝันดีก็มีความสุขเนาะและถ้าเป็นฝันกลางวันล่ะก็มีความสุขได้นะ

0: มีประโยคนึงนะฮะที่คุณผู้ฟังส่งมาให้ผมอ่านแล้วผมก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะมีความสุขนะงั้นขออนุญาตอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะฮะไม่ได้มีที่มาที่ไปอะไรใดๆนะฮะเขาแค่พิมพ์มาบอกว่าอย่างนี้นกมีหูหนูมีปีกถ้านกมาอีกประตูปิดปัง ได้ไหมได้ไหมทำให้เรามีความสุขได้นะกับประโยคนี้
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มีคนบอกว่าได้ฟังเสียงพี่ป้อมไปแล้วอยากฟังเสียงพี่โตด้วยจัดให้สิครับ

0: ดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎานี้จัดโดย Informa Markets
1: โอ้โหนะวันนี้ก็ไล่เรียงเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขไปด้วยกันเนาะในวันศุกร์นะฮะมีความสุขกับเป้ก่อนแล้วกันนะครับในศุกร์นี้นะครับเพลงใหม่แนะนำในช่วงเดบิวต์แทร็กนะครับเป็นเพลงของน้องมิวมิวมียูเพลงนี้ชื่อเพลงว่าไม่ชัวร์ลองฟังดูครับ

0: ฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันและ
1: แอบสะดุ้งนิดนึงนะฮะหันไปดูเวลาอุ๊ยตายจะหมดชั่วโมงแล้วทำไมชั่วโมงนี้ผ่านไปเร็วมากเหลือเกินนะฮะวันศุกร์นะฮะมีความสุขกับเป้สำหรับวันนี้นะครับปิดท้ายด้วยเพลงนี้กันละกันนะครับก็เป็นเพลงที่ผมว่าฟังแล้วเราน่าจะมีความสุขกับเรื่องราวนะฮะที่พี่เต๋อได้แต่งเพลงนี้เอาไว
2: ้วันเวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรารู้จักกันดีและมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมและผมก็อยากให้คุณรับรู้หลายๆคนคิดว่าผู้ชายควรจะเป็นช้างเท้าหน้าส่วนผู้หญิงก็ควรจะเป็นช้างเท้าหลังแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าเราน่าจะเดินไปพร้อมๆกันเดินไปอย่างเท่าเทียมกัน

0: Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมากดี

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: ศูนย
1: ์ศูนย์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
1: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน

0: บายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: ระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.comหรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์022725937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปฐง่ายกว่าที่คิดเยอะ

ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: Inspiration จาก Hi อภพร
1: คนน่ะมันมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเวลาก็มีเท่ากันความคิดนี่แหละสำคัญที่สุดมองทุกอย่างให้เป็นบวกเข้าไว้อย่ามองทุกอย่างเป็นศัตรูอย่ามองเราทำไม่ได้สิ่งนี้ไม่ใช่เราอย่าไปให้คำพูดที่มันเป็นลบแต่ละอย่างเนี่ยอย่าให้มันมีอิทธิพลกับความรู้สึกของเราเป็นอันเด็ดขาดให้ว่าทุกคนน่ะมีดีในตัวทุกคนแหละค่ะให้เกียรติตัวเองก่อนเราทำได้ถ้าคนอื่นทำได้บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ค่ะ
2: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ผมจะให้โอกาสคุณหายใจก่อนเดี๋ยวผมกลัวคุณเป็นลม ช่วงนี้นางทำงานหนักนางหอบคุณผู้ฟัง
4: เป็นโรคหอบ
3: เป็นโรคหอบสักพักจะหืดละ
4: ไม่ยังแต่เย็น
3: ๆโอเคโอเค
4: เออนะคะ
3: หายใจค่อยๆให้ทั่วท้องก่อนเออค่อยๆนะค่อยๆนะจะดมจะลมมาบ่องออกมาหน่อย
4: ไม่ต้องมีเดี๋ยวนี้มีพกติดตัวของที่พกติดตัวไม่มีอะไรมากยาดมยาอมยาลมทุกสิ่งอย่างนะคะมาชั่วโมงนี้นะคะเรื่องราวของ Green Update ติดตามนะคะเมื่อวานฝนตกใช่ไหม
3: ตกทุกวันคุณอย่าถามแค่เมื่อวาน
4: ก่อนไม่ตก
3: ตกมันตกกลางคืน
4: อ๋อตรงคืน
3: มันตกทุกวันจริง
4: หลับไปแล้ว
3: นั่นไง
4: ตื่นมาถนนเปียก
3: บางทีบางวันก็ตกเช้าแบบเช้าๆ
4: ใช่ไหมนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้บ้านเราอยู่ในช่วงหน้าฝนแต่ว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะคะเขาบอกว่าจากการที่เขาติดตามสภาพอากาศร่วมกับทางกรมอุตุแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สภาวะเขาเรียกว่าฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้วันที่น่าจะค่อนข้อนปลายมิถุนาแล้วมั้ย
3: ปลายมิถุนาเหรอก็ปลายเดือนนี้ใช่ไหม
4: นี่แหละเขาบอกว่าในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนี้นะคะซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลปกติเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศต่ำนะคะได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของจีนก็เลยทำให้ปริมาณแล้วก็การกระจายของฝนบริเวณบ้านเราเนี่ยลดน้อยลงชั่วคราวแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะสภาวะฝนทิ้งช่วงตามฤดูกาลมันอาจจะมีความรุนแรงแล้วก็เขาเรียกว่าลากยาวกับปกติก็คือเรื่องของสภาวะเอลนิโยใช่ไห
3: ม
4: ที่เราพูดกันอยู่ทุกวันเลยช่วงหลังๆมาเนี้ยหนักมากเหมือนกันนะคะก็บอกว่าแบบจำลองสภาพภูมิอากาศคาดการว่าสภาวะเอลนิโยนี้จะยังคงทรงตัวแล้วก็ต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีซึ่งถือเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะคะแต่ว่าพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้ประเทศไทยเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนมากนะคำว่าสภาพอากาศแปรปรวนมากคือทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งก็ด้วยรวมไปถึงฝนตกหนักและน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่นะคะก็เราก็จะได้ยินว่าเตรียมตัวรับมือนะทุกคน
3: ครับก็ต้องรับมือจริงๆ
4: ใช่ไหมล่ะ
3: นี่คุณผู้ฟังส่งมาเมื่อวานฝนตกจ้ะตอน4โมงเย็นถึง6โมงไง
4: เออ
3: ก็ใช่แหละ
4: ใช่ใช่ใช่ก็ลุ้นเหมือนกันว่าเธอมารับฉันตอน5โมงแล้วเหรอตลอดเลย
3: แต่เรื่องฝนทิ้งช่วงเน
4: ี่
3: ยทิ้งช่วงปุ๊บคนยุค90ชอบเลยนะ
4: ทำไมอ่ะ
3: ซักผ้า
4: ไม่รู้อ่ะไม่ค่อยได้ซักให้คนอื่นซัก
3: อุ้ยแดดมาซักผ้าดีกว่าอย่างเงี้ย
4: เธ
3: อ
4: เอาผ้าห่มไปตากไหม
3: อะไรอย่างเงี้ย
4: ไม่ล่า
3: เนี่ยใน90จะแบบเฮ้ยพวกเราอย่างเง
4: ี้ยมันจะมีอารมณ์นี้ขึ้นมาโดยที่แบบว่าเป็นแบบธรรมชาติใช่ไหม
3: ธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว
4: โดยไม่รู้ตัวรู้นะรู
3: ้รู้ก็รู้ก็ดูแลตัวเองครับคุณผู้ฟังอากาศมันเปลี่ยนด้วยนะ
4: มันเปลี่ยนมากๆ
3: เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกตากฝนเดี๋ยวเข้าแอร์เดี๋ยวโอ้โหแบบ
4: ไม่เราเวลาร้อนอ่ะทุกวันนี้ยังพูดกับเขาเลยบอกว่าเธอร้อนจนคือแทบจะหายใจลำบากเลยเนี่ย
3: ผิวมันไหม้ด้วยนะ
4: มันร้อนมาก
3: อ่ะ
4: ม
3: ันร้อนแบบ
4: คือเราแบบลมหายใจอ่ะก็คือมันเป็นลมหายใจร้อนเลยอ่ะหรือแม้แต่เปิดพัดลมเปิดอะไรอย่างเงี้ยมันแบบหนักมากจริงนะมันมีผลต่อสุขภาพนะคะ
3: คุณผู้ฟังส่งมาจากเมลเบิร์น
4: ฮะ
3: ส่งมาขิง
4: ส่งมาจากไหนนะ
3: เมลเบิร์น
4: เมลเบิร์น
3: ถ้าถามอีกเนี่ยลิ้นจะม้วนมากกว่านี้นะ
4: เออส่งมา
3: เขาบอกว่าทางนี้หน้าหนาวค่ะ
4: ออ
3: แต่ฝนตกเกือบทุกวัน
4: ใช่แต่ว่าเมื่อวานเพิ่งจะอ่านข่าวเหมือนกันที่บอกว่าออสเตรเลียเนี่ยก็คือฤดูหนาวแต่เป็นฤดูหนาวที
3: ่มีฝน
4: ที่อุ่นขึ้นด้วย
3: อืม
4: ไม่ยากคุณผู้ฟัง
3: ไม่รู้เขาบอกฝนตกทุกวัน
4: เออเนี่ยถามคุณผู้ฟังด้วย
3: ค่
4: ะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: ฟังแล้วมันละมุนละไมดีเหลือเกินนะเพลงนี้เนาะชื่อเพลงว่าอบอวลนะครับคุณผู้ฟังเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์มากกับเล็กรัชเมศครับเปิดโดยดีเจที่น่ารักมากเช่นกันเป้วิศวะครับ
1: ปุ้มถึงขั้นผมหัวมาดูหน้าทำไมล่ะปุ้ม
0: อย่ามานะวันนี้ขอเมาปุ้มหน่อยคุณผู้ฟังพี่เป้อยากจะแจกบัตรเข้าในไลฟ์มากเลยอ่ะแต่ปุ้มไม่ให้แจกคุณผู้ฟังวันนี้ทำไงดีอ่ะ

ข้อความหนึ่งเขาส่งมาถามว่าอย่างนี้ขอถามหน่อยนะคะว่าคุณปุ้มน่ะคือคนที่ช่วยดีเจใช่เปล่าคะแต่ทำไมดีเจคนอื่นไม่เห็นจะพูดถึงคุณปุ้มหรือผู้ช่วยคนอื่นเลยอะคะเขาทำกันเองเหรอครับไม่เห็นเหมือนพี่เป้เลยเนาะที่อะไรอะไรก็ให้ปุ้มช่วยหา เดี๋ยวดีเจทุกคนมีผู้ช่วยครับคุณผู้ฟังเขาแค่ไม่เอ่ยเฉยๆเปล่าแหมดูสิเหมือนโดนกันแนะกันแหนโดนต่อว่าไงไม่รู้เป้ก็นั่งทำของเป้อยู่ตรงนี้นะ หาว่าพี่เป้ใช้แต่นิ้วเหรอ เดี๋ยวตีเลย

แป้สิทุกคนทำไมทุกคนคิดแบบนั้นล่ะปุ้มนั่งสบายจะตายนั่งดูแต่โซเชียลโซเชียลโซเชียลทั้งวันทั้งคืนเขาชอบนั่งดูอะไรรู้ป่ะเขานั่งดูแต่คนกินอาหารน่ะเขาก็นั่งดูกินน่ะพอนั่งดูคนกินอาหารเสร็จทำอะไรส่องกระจกแต่งหน้าเขียนคิ้วอย่างเงี้ยเขาสบายจะตายคุณผู้ฟังแต่แค่การเรียกเนี่ยก็ดูสถานะต่างยังไงก็ไม่รู้นะเรียกปุ้มว่าคุณปุ้มเรียกพี่เป้ว่าพี่เป้แหมหมั่นไส้เหมือนกันนะบางทีมีคนเลือกเพลงนี้ของบ้านฉายมานะคุณผู้ฟังพี่เป้ไม่ค่อยได้เปิดเพลงนี้ฮะลองฟังดูนะครับชื่อเพลงว่ามันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอ

0: มีคนบอกว่าให้ย้ำชื่อเพลงอีกทีได้ไหมนะครับชื่อเพลงมันยาวเนาะมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอนะฮะของว่านฉัยขออนุญาตเอาหวายลงหลังเบาๆคนที่ส่งข้อความนี้หน่อยนะฮะเขาส่งมาบอกว่าอย่างนี้ชื่อเพลงนี้ยาวพอๆกับสายตาพี่เป้เลยเนอะขอลงเบาๆนิดนึงนะนี่เนี่ยร้ายเหลือเกินคุณนางน้อย
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่ว่าเชคเอ็กซ์เพรสบ้านและศูนย์แฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: วันนี้ช่วงพี่เจ้วันนี้ช่วงพี่เป้ไม่ได้แจกรวบคำโหดมากเป้กับแจกเนี่ยมารวมกันช่วงพี่เป้ไม่ได้แจกนะเนี่ยโดนกีดกันคุณผู้ฟังอยากแจกจะตายเดี๋ยวไปดูให้ก่อนว่าไปโผล่ช่วงใครวันนี้วันที่19ใช่ป่ะวันที่19เดี๋ยวไปแจกช่วง PU ช่วงพี่อ้อยช่วงพี่เฟียสนะนะฮะสำหรับบัตรคาวันไลฟ์นะครับที่เราจะได้เจอกันกับวันแล้วก็โบเกียร์ออนนะครับในวันที่1นะฮะแต่ไม่ได้แจกไม่เป็นไรคุณผู้ฟังนี่ฮะเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้เป็นคาวันไลฟ์ที่เพราะมาก

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลSicarinใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: โยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
3: ว้าว
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่ใช่ก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
4: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
5: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
4: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: ที่ไหนนะคะขออีกที
4: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
7: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
6: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
8: ่อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
9: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
8: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
10: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
8: เด็กทานได้ใช่ไหม
10: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้หอ 98-100 ใบเทคบางนา

0: ขภาพ
1: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ภาพออนไลน
1: ์หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: ทอข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
2: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
4: Smiley Request
5: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
6: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
7: สมัยเล่รีเควสต์นะครับพาไปฟังของฟรีแฮนด์ดีกว่าชื่อเพลงว่าเมื่อถูกค้นพบนะครับนะฮะเดี๋ยวเราฟังเพลงด้วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับ Smart Social Bank for All Life ด้วยนะฮะจากธนาคารออมสินแล้วก็สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินครับ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: เวลาหมดแล้วนะฮะคุณผู้ฟังขอบคุณมากครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในวันนี้เนาะนะฮะวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็หากิจกรรมนะฮะทำอะไรกับในครอบครัวมีความสุขนะฮะกับคนที่คุณรักนะครับแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์เรากลับมาเจอกันใหม่เนาะ8โมงเช้าจนถึง11โมงกับพี่เป้ที่นี่กรีนเวฟนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องแคนนะครับส่วนพี่เป้สวัสดีครับ

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: าชิ
1: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทอง

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: Lounge Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมา Index Living Mall ทีไรอ่ะทัดใจทุกชิ้น Index Clearance Sale ลด Clear Stock สูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
3: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้า

0: นี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประก
1: ันหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันWell Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: โลแลนเนเจอร์โค้ชแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ช
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
7: ฮะอินอะไรนะ
6: อินโนบิก

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Green News
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามด้วยกันต่อค่ะถึงคิวสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE แล้วนะคะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีใช้โซเชียลมีเดียคือจะไม่สามารถโพสต์เนื้อหาแสดงความคิดเห็นแชร์หรือเข้าร่วมกลุ่มสาธารณะได้เพื่อแก้ไขข้อกังวลนะคะเกี่ยวกับการที่เด็กได้รับชมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมการมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ไม่ปลอดภัยการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปแล้วก็เรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยเด็กวัยรุ่นอายุ15และ16ปีจะได้รับอนุญาตให้ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียภายใต้มาตรการคุ้มครองที่เข้มงวดมากขึ้นรวมถึงการควบคุมเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยคือกฎเหล่านี้เนี่ยใช้กับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่ดำเนินการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็กำหนดให้บริษัทต่างๆต้องใช้มาตรการตรวจสอบอายุที่เข้มงวดรวมถึงการตรวจสอบตัวตนทางดิจิตอลแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้ AI ด้วยขณะที่การแจ้งอายุด้วยตัวเองจะไม่ได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นรูปแบบการตรวจสอบที่ถูกต้องค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังสายช็อปของแต่งบ้านห้ามพลาดเลยนะคะอีเกียเซลเริ่มแล้วค่ะวันนี้ถึง28มิถุนายน69ลดสูงสุด 80% ค่ะพบกับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการพิเศษนะคะสมาชิกอีเกียแฟมิลี่เมื่อมาช็อปที่สโตร์รับส่วนลดเพิ่มอีก 15% ทันทีวันนี้ถึง22มิถุนายนนี้นะคะช็อปได้เฉพาะที่สโตร์อีเกียบางนาอีเกียบางใหญ่อีเกียสุขุมวิทอีเกียเชียงใหม่แล้วก็อีเกียภูเก็ตนะคะแล้วก็วันที่23ถึง28มิถุนายนช็อปสะดวกได้เลยทั้งที่สโตร์อีเกียทุกสาขาและก็ออนไลน์ที่ ikea.co.th ค่ะย้ำอีกครั้งโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษให้คุณได้เลือกช็อปคุ้มจุใจทั้งออนไลน์และในสโตร์ถึงวันที่28มิถุนายนนี้นะคะช่วงหน้ายังเจอกันต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ใกล้บ้านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Can
3: วันศุกร์แบบนี้นะครับ DJ Playlist by DJ Can สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับเจอกันช่วง 11 โมงวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันปลายสัปดาห์นะครับคึกคลื้นอยู่พอสมควรนะฮะรถติดค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็กลับมาเรียกว่าอยู่ในโหมดการทำงานครึ่งปีกันเต็มที่แล้วนะครับเริ่มต้นวันนี้มีเพลงเกี่ยวกับความรักฝากแล้วกันนะฮะจากริสานริสาเป็นหนึ่งเพลงที่อบอุ่นทั้งตัวเพลงเนื้อหาแล้วก็มิวสิกวิดีโอด้วยอยากฟังเพลงอะไรส่งมาบอกกันได้นะครับรักหมื่นครั้ง

0: คุณผู้ฟังครับหนึ่งเพลงที่เลือกมาวันนี้อาจจะเป็นเพลงที่แบบว่าให้เราได้ยิ้มๆกันในช่วงสายๆเนาะมีเพลงนี้ครับไม่ได้เปิดนานแล้วของพี่หนุ่มกลากับพี่เบิร์ดธงชัยที่ฟีเจอริ่งกันก่อนหน้านี้นะฮะทุกวันได้ไหม
1: ไหน

หัวใจผูกกันนะครับเป็นหนึ่งเพลงที่ฟังกี่ครั้งก็รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งยังจำได้ครั้งแรกที่ฟังจากเป็นเพลงประกอบละครหูหลาย10ปีแล้วฮะแล้วก็เป็นเพลงแรกของพี่บอยพีซแมคเกอร์อย่างเป็นทางการซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าพี่บอยหน้าตายไงแต่ว่าเสียงเหมือนเดิมมากๆแล้วก็ยังคงความอบอุ่นเหมือนเดิมพูดถึงเพลงนี้พอฟังแล้วก็เราก็รู้สึกถึงความอบอุ่นความห่วงใยเนาะต่อด้วยเพลงนี้เลยแล้วกันฮะห่วงใยครับพี่เบิร์ด

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอ่ะ
3: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
4: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
3: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพย์

0: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมIKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
5: วิธี save energy แบบ
6: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: Green News
5: โดย
7: ใครที่อันดับหนึ่งของภูเขาทอง
8: และให้แอนซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย

0: นำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: เป็นไงล่ะ
3: สอง
2: รอบไปเลย
3: นิดหน่อย
2: ครับผมเมื่อกำลังคุยกับพี่ต๊อกว่าเฮ้ยคือสปอนเซอร์ของเราเนี่ยเพลงพร้อมหมดเลยนะ
3: ใช่ไหมร้องตามได
2: ้หรือเราจะต้องมีเพลงประจำตัวเราในการแนะนำตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณอตินแลนเคทอตินลุดอะไรเง
3: ี้
2: ย
3: โอ้โหตายแล้วเอางั้นเลยเหรอเอาดีๆ
2: อะไรอย่างเงี้ยมันแบบเอ้ย
3: มันนะ
2: ทุกวันนี้แบบติดหูมากอ่ะแล้วก็หลายๆคนก็ร้องได้กันหมดเลย
3: ร้องได้ร้องได้นะคะจำได้ง่าย
2: ๆถ้าเพลงของพี่ต๊อกจะเป็นยังไงดีคุณฟังช่วยคิดหน่อย
3: คุณผู้ฟังช่วยคิดแล้วส่งข้อความมาหน่อยนะคะ
2: ต๊อกต๊อกต๊อกแต๊กอะไรเงี้ย
3: เอางั้นเลยเหรอ
2: ใช่ใช
3: ่จริงแคนก็คิดได้แหละเดี๋ยวฝากแคนไปคิดให้หน่อย
2: โอเค
3: พูดถึงโลกเราค่ะเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดเลยเราก็ปรับตัวไปตามนั้นด้วยเหมือนกันโลกเทคโนโลยีก็ไม่ต่างกันนะคะมีรายงานเขาบอกว่าจีนเนี่ยเขายกเครื่องโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยครั้งใหญ่นะคะคือสาขาไหนที่มันดูแล้วมันถูกมันล้าสมัยไปแล้วว่าล้นตลาดอะไรเงี้ยยกเลิกนี่ยกเลิกไปกว่าเรียกว่าเป็นหมื่นหลักสูตรเลยทีเดียวนะคะหลักสูตรที่ปรับลดส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มมนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์การจัดการอะไรเงี้ยคือเขามองว่ามันไม่สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจที่เน้นเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลแล้ว
2: สายที่เราเรียนกันมาเลย
3: ใช่ไหมนะคะ บอกตอนนี้มหาวิทยาลัยจีนเนี่ยเร่งเปิดหลักสูตรใหม่อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับ AI วิทยาศาสตร์ข้อมูลเซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดดิฟเทคอะไรพวกนี้นะคะหนึ่งในสาขาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเลยอ่ะคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์แล้วก็ระบบทางกายภาพ Embodied Intelligence นะคะซึ่งเขามองว่ามันเป็นรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะในอนาคตมีมหาวิทยาลัยของจีนอย่างน้อย9แห่งเปิดสอนหลักสูตรนี้แล้วนะคะคือนักวิเคราะห์เขามองว่าการปรับโครงสร้างการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยคือมันเป็นมากกว่าการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในมหาวิทยาลัยแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การแข่งขันทางด้าน AI ของจีนเลยนะคะมองไปในอีกระดับนึงแล้ว
2: ก็จริงเนาะเพราะว่า คือเหมือนกับหลักสูตรต่างๆบางทีปัจจุบันอาจจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่ละ
3: ไม่ได้ใช้หรือแม้แต่อย่างที่เขาบอกอะมองว่ามันล้าสมัยไปแล้วมันไม่ได้ไปในทิศทางจากที่แบบที่ประเทศชาติแบบจะต้องการอะนะคะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันไปตามยุคแหละ
2: ครับ
3: นะคะเราจะหวยหาแบบหลักสูตรเดิมๆกันไหม
2: อาจจะกลายเป็นประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเฮ้ยเมื่อก่อนเคยมีหลักสูตรนี้ด้วยนะอะไร
3: เ
2: งี้ย
3: เคยได้เรียนอะไรแบบเนี้ย
2: แต่ก็คงเป็นไปตามยุคสมัยแหละฮะอย่างเมื่อก่อนอาจจะมีบางหลักสูตรที่เอ้ยทุกวันนี้ไม่มีแล้วแต่แค่ทุกวันนี้อาจจะหมุนเร็วกว่าเมื่อก่อนเฉย
3: ใช่แล้วบางทีเราก็ยังนั่งถามว่าเอ๊ะแคนยุคนี้เขายังเรียนอันนี้กันอยู่หรือเปล่านะหรือเขายังมีกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าเอ้ยยังต้องมีเ
2: พราะอย่างคณะนิเทศศาสตร์อย่างของแคนเองเนี้ยแคนก็เช็คหลักสูตรที่มหาลัยอย่างของเชียงใหม่เนี้ยครับเขาก็มีการเปลี่ยนมาหลายปีแล้วเหมือนกันอย่างเมื่อก่อนอ่ะถ้าเกิดในยุคเราในการเรียนนิเทศก็จะแบ่งเมเจอร์ใช่ไหมม
3: ี
2: วิทยุโทรทัศน์พี่อ้ามาช
3: า
2: สัมพันธ
3: ์
2: อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างของเชียงใหม่ตอนนี้เขาแบ่งใหม่ไปเลยเป็น3หัวเลยครับก็คือแบ่งเป็น3อย่างก็คือentertainment ทุกอย่างของ entertainment เลย
3: ก็รวมอยู่ตรงนี้
2: สื่อทุกอย่าง entertainment อยู่นี้หมดเลยข่าวทุกอย่างของข่าวไม่ว่าจะเป็น
3: อยู่ตรงนี
2: ้สื่อไหนก็ตามรวมตรงนี้อีกอันนึงคือการสื่อสารการตลาดก็คือแบ่ง3หัวไปเลยซึ่งเราก็คิดว่าเอ้ยมันก็ดีเพราะว่าก็ครบทุกวันนี้จะรู้ได้สื่อใดสื่อหนึ่งได้แล้วมันต้องครบทุกสื่อ
3: ใช่แล้วก็
2: ประมาณนั้น
3: ครบวงจรว่างั้นเถอะอ
2: ยากร้อนกลับไปเรียนใหม่เหมือนกัน
3: นะคะก็ถ้าเผื่อว่าได้แบบมีคิดมั้งมั้ยว่าแบบฉันจะต้องแบบอยากลองกลับไป
2: คือก็เคยคิดครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะคือมีหลายที่ชวนไปเรียนเหมือนกันนะฮะแต่ก็ส่วนใหญ่เขาจะเรียนเสาร์อาทิตย์ไง
3: เสาร์อาท
2: ิตย์เป็นช่วงเวลาหาตังค
3: ์แต่ดูเวลาแคนแล้วไม่น่าได้นะจ๊ะ
2: ไม่น่าได้ก็เลยบอกว่าจะไม่น่าได้คร
3: ับ
2: ไปเรียนแล้วกลัวเดี๋ยวงานหาย
3: โอ้โหช่วงนี้ยังเนาะ
2: ครับผม
3: อยู่กับแคนนะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงยังติดตามด้วยกันค่ะ
2: ครับ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่วอชเอ็กซ์เพรสบ้านและศูนย์แฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คุณผู้ฟังครับลองนึกภาพค่ำคืนพิเศษที่อยู่ใต้แสงจันทร์นะครับมีเสียงดนตรีเบาๆท่ามกลางบรรยากาศลาวช์หรูๆแล้วก็เสียงร้องที่ค่อยๆเล่าเรื่องราวผ่านเพลงนี่คือบรรยากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับกับ Cover Night Live Moonlight Lounge Bogie Lion แล้วก็ว่านหวานๆครับใครอยากไปนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมีเล่นเกมหน้าใหม่กันด้วยนะครับช่วงใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวรอดูกันใครอยากไปอย่าลืมลงทะเบียนก่อนนะครับที่ airtime.live/greenwave แล้วก็เตรียมลุ้นบัตรหน้าใหม่กับทาง Greenwave 106.5 FM กับ DJ ของเรานะครับวันนี้หนึ่งเพลงจากแดนวอร์เวสนะครับเธอเก่ง

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: พทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
0: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
1: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำเครื่องแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
0: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพยาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพยาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเทฟวีตาเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ก้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกิน

0: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงคุณประโยชน์อาหารเป็นหลัก
1: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
0: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่เหยาะ
2: หอมหอมน่ากินอ่ะ
0: อร่อยปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
1: Smiley Request
2: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
3: คุณผู้ฟังครับ Smiley Request นะครับโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินและสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับวันนี้มีหนึ่งเพลงจาก ETC เป็นเพลงที่เหมาะสำหรับคนที่คิดถึงแฟนเก่า

สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

วันใสๆพี่กบทรงสิทธิ์นะครับคือเพิ่งดูทนายปีศาจเสร็จไงแล้วก็ชอบบทพี่กบมากๆใครยังไม่ดูแนะนำให้ไปดูนะครับคุณฟังครับทิ้งท้ายวันนี้อีกหนึ่งเพลงในคาสเซ็ตคลับของเราครับไบรโอนี่คิดถึงนะฮะเจอกันสัปดาห์หน้านะครับบ๊ายบาย

0: ึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
1: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

ดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ตNatural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: บ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: Inspiration จาก Hi อภพร
1: คนน่ะมันมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเวลาก็มีเท่ากันความคิดนี่แหละสำคัญที่สุดมองทุกอย่างให้เป็นบวกเข้าไว้อย่ามองทุกอย่างเป็นศัตรูอย่ามองเราทำไม่ได้สิ่งนี้ไม่ใช่เราอย่าไปให้คำพูดที่มันเป็นลบแต่ละอย่างเนี่ยอย่าให้มามีอิทธิพลกับความรู้สึกของเราเป็นอันเด็ดขาดให้ว่าทุกคนน่ะมีดีในตัวทุกคนแหละค่ะให้เกียรติตัวเองก่อนเราทำได้ถ้าคนอื่นทำได้บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ค่ะ
2: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอConnect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืช

0: ุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ

0: เริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัดไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัดบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
1: ๆ Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
10: ้ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
11: ก็มัมชอยส์หอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
10: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
11: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
10: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
12: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
10: มัมชอยส์มัมเลือก
11: เมียวเลิฟ
13: เร่งรีบตองนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิและอื่นๆ
14: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
13: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
14: หรือละลายกับน้ำสุก
13: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
14: อมแล้วชื่นใจ
15: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
16: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
15: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: โดย i herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Mate เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
1: มีหลายคนนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นสายกินเห็ดไม่ว่าคุณจะกินเมนูอะไรคุณต้องไม่พลาดเห็ดแต่เห็ดอ่ะมันมีทั้งแบบกินได
2: ้กับมีพิษ
1: มีพิษมันมีข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะคุณผู้ฟังตั้งแต่ปี2565ถึง2569พบผู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษเข้าไปเยอะมากอ่ะกว่า 12,000 คน
2: โอ้โหเหรอ
1: เยอะมากแล้วจำนวนก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยนะสาเหตุสำคัญก็คือจำแนกแยกเห็ดผิดชนิดล่าสุดนี้มีรายงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะเขาจับมือกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขาพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมานั่นก็คือแอปที่มีชื่อว่าคัดแยกเห็ดไทยซึ่งก็มีฟังก์ชันสำคัญสำคัญนะคะอย่างเช่นระบบสแกนเห็ดแบบเรียลไทม์ระบบแผนที่ภูมิสารสนเทศสำหรับแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงระบบตรวจจับภาพคู่มือข้อมูลเห็ดพิษแล้วก็มี AI แชทบอทนะคะสำหรับตอบคำถามเกี่ยวกับเห็ดพิษช่วยเราเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องก็คือเหมือนกับเป็นการช่วยคัดกรองแล้วก็จำแนกชนิดของเห็ดพิษและเห็ดที่กินได้เพิ่มความรวดเร็วในการเฝ้าระวังภัยเรื่องสุขภาพคือก็บอกว่าใช้แอปนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบชนิดของเห็ดและประกอบการตัดสินใจในเบื้องต้นได้นะแต่ยังไงก็ตามก็ไม่ควรจะใช้ผลจากแอปเป็นข้อมูลอ้างอิงเพียงอย่างเดียวในการที่จะยืนยันความปลอดภัยของเห็ดคุณควรจะหลีกเลี่ยงการเก็บหรือว่าไปกินเห็ดป่าที่คุณไม่รู้จักชนิดหรือไม่มั่นใจด้วยนะคะก็ลองดูดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: รอบหน้าเรายังเจอกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงติดตามกันต่อกับ Green Update ค่ะ
2: จ้ะ Green
0: News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบ Happy Mate Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: ำหรับใครนะครับที่รอบัตรเข้ามาในไลฟ์อยู่นะครับชั่วโมงนี้มีแจก1รางวัล2ที่นั่งนะครับคุณผู้ฟังส่วนกติกาเป็นยังไงนะครับรอฟังดีๆนะครับหลังจบอันนี
1: ้โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวแค่มาที่วัดเชคสเปรสบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: คำถามวันนี้ง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังข้อในไลฟ์ครั้งนี้เนี่ยใช้ชื่อว่า Moonlight Lounge นะครับซึ่งคำถามเนี่ยถามง่ายๆเลยคำว่า lounge เนี่ยภาษาไทยเขียนยังไงฉันเหมือนคนโชคร้ายที่โดนสาปไว้ใครรู้คำตอบนะครับส่งมาเลยด่วนๆตอบถูกตอบเร็วนะครับรับไปเลย1รางวัล2ที่นั่งนะจ๊ะ

0: และตอนนี้นะครับได้ผู้โชคดีแล้วนะครับคนที่ตอบถูกนะฮะตอบเร็วที่สุดนะครับได้แก่คุณณัฐพิรุณนะฮะเดี๋ยวมีทีมงานติดต่อไปนะครับ
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

ฉลยคำตอบนิดนึงแล้วกันนะครับคำว่า louse เนี่ยนะฮะภาษาไทยเนี่ยสะกดด้วยสระเอลอลิงสระอานอหนูจอจานกันลันนะครับสะกดแบบนี้นะครับบางคนส่งคำตอบมาเล้าเป็ดเล้าไก่โอ้ตายแล้ว

0: Good News
1: สัปดาห์หน้านะครับใครที่มีวันว่างๆนะครับช่วงวันที่25ถึง28มิถุนายนนะครับแนะนำให้ไปงานนี้ครับเครือสหพัฒน์เนี่ยเขาเตรียมจัดงานนะฮะสหกรุ๊ปFair and Face ครั้งที่30แล้วนะครับโดยปีนี้เนี่ยมาในแนวคิดไปด้วยกันนะนะครับเพื่อฉลองการเดินทางตลอด30ปีของงานนี้นะครับที่เติบโตเคียงข้างผู้บริโภคคู่ค้าและก็พันธมิตรทางธุรกิจนะครับงานนี้เนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง28มิถุนายนนี้นะครับที่ฮอลล์98ถึง100ที่ไบเทคบางนานะครับโดยยังคงจุดเด่นนะครับเรื่องของการรวมสินค้าจากแบรนด์ดังในเครือสหพัฒน์นะครับมาให้คุณเนี่ยเลือกช็อปในราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษไปเลยแล้วก็พร้อมกิจกรรมความบันเทิงนะครับแล้วก็เวทีสัมมนาครบจบในงานเดียวเลยนะฮะภายในงานเนี่ยปีนี้จะมีสินค้ากว่า100บริษัทนะครับแล้วก็มากกว่า 1,000 รายการมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับมีสินค้าแฟชั่นมีเครื่องสำอางนะครับมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วก็สินค้าไลฟ์สไตล์ชื่อดังนะฮะรวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กรวมถึงแบรนด์แฟชั่นนี่ซึ่งเขาเนี่ยนำโปรโมชั่นพิเศษนะครับมาร่วมงานกันทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งสีสันที่น่าสนใจคือการเปิดตัวสินค้าใหม่ครับแล้วก็คอลเลกชันพิเศษที่เตรียมมาเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วก็สายกินใครเป็นสายกินไหมสายกินก็ไม่ควรพลาดงานนี้เพราะว่าปีนี้เนี่ยมีการเปิดโซนใหม่นะครับชื่อว่าสหกรุ๊ปเรสทอลองนะฮะซึ่งเขาเนี่ยรวบรวมร้านอาหารจากญี่ปุ่นมาไว้ในที่เดียวเลยนะครับส่วนด้านความบันเทิงก็จัดเต็มไม่แพ้กันครับตลอด4วันเนี่ยมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังหลากหลายแนวมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอิงวรันธรนี่หรือจะเป็นนนทนนนี่หรือจะเป็นโตศักดิ์สิทธิ์โอ้โหหรือจะเป็นเบนชลาทิตนูโวก็มาครับงานนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยลิปตาโอ้โหแต่ละวันนี่บอกเลยว่าเห็นไลน์อัพแล้วอยากจะไปทุกวันเลยนะครับแล้วก็รวมถึงมีมีทแอนด์กรีทด้วยกับคู่จิ้นขวัญใจแฟนคลับนะครับอย่างพูแล้วก็พาวเวลเน่นะฮะแล้วก็มีการแสดงจากศิลปินเจป๊อปจากญี่ปุ่นด้วยนะครับจากวงไซคิกฟีเวอร์นะฮะโอ้โหจัดเต็มจริงๆงานนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจย้ำพิกัดอีกหนึ่งทีนะฮะงานเนี่ยจัดเต็มตลอด4วันเลยนะครับตั้งแต่วันพฤหัสหน้านะครับพฤหัสที่25ถึงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะจ๊ะเวลา 10:00 นถึง 3:00 นนะครับที่ฮอลล์98ถึง100ไบเทคบางนานะครับล็อกวันแล้วไปด้วยกันนะจ๊ะ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ยอ
2: าจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
3: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาก็มีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
5: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ
6: เร็ตเฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: ดี
8: คุณมีกินหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
6: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
9: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
6: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
0: จากไรทิพย
10: ์สวยรายวัน
11: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
12: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ห่อ 98-100 ใบเทคบางนา
10: สวยรายวัน
11: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลด Clear Stock สูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
1: พาช่างพาพาไปมูหมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
1: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้าพ
3: อ Proud to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
4: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองคลายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการนึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: Smiley Request
7: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
8: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับขอบคุณด้วยครับสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
1: ซิงเกิลใหม่วันนี้นะครับเป็นซิงเกิลจากวงเคลียร์ครับเขาใช้เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงเปิดอัลบั้มเลยนะครับอัลบั้มใหม่นะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าไม่เจ็บเลยสักวันนะฮะเป็นเพลงที่ชวนให้เราเนี่ยถอยกลับมาฟังเสียงของข้างในตัวเองนะครับให้เราเนี่ยเลิกเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นแม้จะต้องผ่านน้ำตาแล้วก็ความเสียใจแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะได้กลับมาเป็นตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งนะครับกับเพลงนี้นะฮะไม่เจ็บเลยสักวันจากวงเคลียร์ครับ

0: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
2: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ์
3: ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงแล้วก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
2: ถ้าเริ่มก๊อกแก๊บเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions and think why.
10: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
11: That's how we learn to think for ourselves.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: บ้านและสวนแสช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทอง

0: และเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
3: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday สุขนี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
5: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: เมื่อช่วงเที่ยงเพิ่งมาเล่าให้ฟังไปนะคะว่าจีนเนี่ยเขายกเครื่องปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยก็คือเขาเน้นพวกแบบ AI เทคโนโลยี Deep Tech อะไรพวกนั้นนะคะก็ไม่แปลกใจที่มีการยกเครื่องปรับปรุงเพราะว่าตอนนี้จีนเนี่ยเขาเปิดตัวร้านจำหน่ายหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์แบบครบวงจรแล้วแห่งแรกที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเปิดนะคะครบวงจรก็คือตั้งแต่เรื่องของการขายเลยการซ่อมบำรุงนะคะการทดลองทดสอบไปจนถึงสามารถที่จะปรับแต่งหุ่นยนต์ได้ตามความต้องการของ DJPU เลยค่ะ
7: เฮ้ยเหรอ
6: โดยมีหุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบนะคะเขาบอกว่าบางตัวเล่นฟุตบอลได้แบบคล่องแคล่วมากบางตัวทำหน้าที่เป็นเหมือนแบบผู้ช่วยพนักงานขายอีกหลายๆตัวเล่นดนตรีได
7: ้โ
6: หรือจะทดลองพูดคุยกับหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคืออุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของจีนบอกว่าเติบโตเร็วแล้วเติบโตแบบโดดเด่นก้าวกระโดดมากนะคะโดยได้รับแรงหนุนจากแผนพัฒนาระยะกลางแล้วก็ระยะยาวทั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ไปจนถึงระดับประเทศนะคะซึ่งเขากำหนดให้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะซึ่งการที่มีการที่เขาเปิดร้านจำหน่ายอันนี้ก็ถือว่าเหมือนกับเป็นก้าวสำคัญนะคะในการทดลองโมเดลธุรกิจใหม่ๆแล้วก็ทดสอบดูด้วยแหละเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยตลาดยอมรับมากน้อยขนาดไหนนะคะเหมือนกับทดลองตลาดดูซะหน่อยซิเสียงตอบรับเป็นอย่างไรก็ดูเสียงตอบรับไปในทางที่บวกเหมือนกันนะคะ
7: ใช่ไหม
6: จากเทคโนโลยีแห่งอนาคตไปสู่สินค้าที่ตอนนี้ผู้บริโภคสามารถที่จะสัมผัสสามารถที่จะใช้งานแล้วก็เป็นเจ้าของได้จริงๆรับสักตัวไหมคะ
7: เอาละเอาละผมว่าอนาคตนะ
6: ผมพร้อมละ
7: จริงๆผมว่าอนาคตนี่โอ้โหมาแทนหลายอาชีพนะ
6: ถ้าช่วงไหนเขาไม่อยู่ก็คือเขาไปอู่ฮั่นนะจ๊ะ
7: ทำไร
6: เอ้าไปดูหุ่นยนต์ไง
7: อ๋อยังพี
6: ่
7: ผมคิดว่าน่าจะอีกประมาณสักจะมี5ปี10ปีไหมที่จะแบบว่าเสถียรแล้วก็หลายคนใช้ในบ้าน
6: ก็อาจจะเป็นไปได้
7: ใช่ไหม
6: ทุกวันนี้เราก็มีเครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเราก็ใช้งานกันอยู่นะคะแต่ว่าอะถ้าเกิดว่าจะให้มากมายกว่านี้ก็แต่เอาจริงไม่น่านานหรอก
7: ใช่ไหม
6: น่าจะแบบเดียวแหละ
7: โอ้โหเทคโนโลยี
6: เทคโนโลยีไปไกลและไปเร็วมาก
7: โอ้อีก10ปีจะเป็นไงเน
6: า
7: ะ
6: อย่าเพิ่งไปนึกเลย
7: หรอจริงเหรออ
6: ยู่กับวันนี้ก่อนจ้ะเฮ้ยนี่คืออะไรถอนในใจเฮ้ยอะไร
7: บางทีพอเทคโนโลยีหรือ AI หรือว่าหุ่นยนต์อะไรก็ตามอ่ะเข้ามาเยอะอ่ะคนเราก็ตกงานกันเยอะนะพี
6: ่มันก็เราจะมองในมุมอย่างนั้นก็ได้
7: ใช่ไหม
6: หรือว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วก็จริงๆก็มี
7: อืมใช่ไหม
6: ก็ถ้าคิดในมุมนั้นเดียวก็ไม่น่าได
7: ้ก็พยายามหางานที่หุ่นยนต์มาทำแทนเราไม่ได
6: ้เราก็ไปอัพสกิลเราด้วยเหมือนกัน
7: เออใช่ไห
6: ม
7: เออต้องอย่างนั้นแหละ
6: อยู่กับพี่ยูนะคุณผู้ฟังไม่มีใครมาแทนที่เขาได้หุ่นยนต์อย่าหวัง
7: ใช่ป่ะไม่มีทาง
6: ไม่มีทาง
7: ไม่มีทางไม่มีทางมาป้อนโปรแกรมแบบผมหรอก
6: เออ
7: ใช่ไหม
6: ก็คือทุกอย่างมันจะซับซ้อนไปหมดก็คือหุ่นยนต์ไม่ทันจ้ะ
7: ครับผมไม่ทัน
6: อยู่กับพี่ยูนะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเจอกับพี่ปอค่ะ
7: จ้ะ
5: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
8: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU

ข้อความเร็วมากเลยอ่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งอ่านเองไปไหนแล้วเนี่ยเขาปรึกษาเรื่องทุเรียนคุณผู้ฟังเขาบอกว่าถ้าเกิดเอาทุเรียนมาทานที่ออฟฟิศเนี่ยผิดไหมเขาถามแบบนี้ผิดไหมหรอผมมองว่าสำหรับผมนะผมว่าคือบางคนที่ไม่ชอบทุเรียนก็มีอยู่เยอะครับคุณผู้ฟังบางทีไม่ต้องทุเรียนหรอกแค่กลิ่นน่ะบางทีกลิ่นดอกไม้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยบางคนน่ะแค่ได้กลิ่นน่ะก็ไมเกรนขึ้นนะฉะนั้นแล้วอ่ะบางคนอาจจะหอมแต่สำหรับบางคนมันกลายเป็นแบบเป็นโรคเลยก็ได้นะบางทีก็ใจเขาใจเราอะเนาะทานที่บ้านดีกว่าครับ

ึงทุเรียนไม่ได้เลยนะครับมีคนแสดงความคิดเห็นกันเต็มเลยนะก็เข้าใจแหละคุณผู้ฟังว่าคนที่ชอบกินทุเรียนเนี่ยมีเยอะนะฮะแต่ว่าคนที่ไม่ชอบกลิ่นทุเรียนก็มีเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคนถามว่าถ้าเกิดที่บ้านคนที่บ้านไม่ชอบทุเรียนทำยังไงโอ้โหอันนี้ก็ลำบากเนาะถ้าเกิดอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยแล้วเราเป็นคนชอบกินทุเรียนมากเลยนะแล้วคนที่บ้านไม่ชอบโอ้โหอันนี้ยากนะก็มีอีกทางนึงฮะกินนอกบ้านกินหลังบ้านอันนี้ทางออกแล้วแหละ

ู้ฟังชื่อคุณเหมือนวาดนะครับเขามาแชร์เรื่องประสบการณ์คนที่บ้านไม่ชอบกินไม่ชอบกลิ่นทุเรียนนะครับเขาบอกว่าเรื่องทุเรียนเนี่ยอาจจะหาตรงกลางกันได้นะคะคุณแม่ของเขาเนี่ยชอบกินทุเรียนมากๆแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ชอบเลยเขาก็เลยคุยกับคุณแม่ว่าขอนะคะคุณแม่ขอไว้ว่าอย่าแช่ทุเรียนในตู้เย็นไม่งั้นทุกอย่างเนี่ยจะกลายเป็นทุเรียนแม้กระทั่งน้ำดื่มก็จะเป็นกลิ่นทุเรียนอันนี้ก็เป็นทางออกที่ดีนะครับเห็นด้วยนะฮะเอาทุเรียนไปแช่ตรงไหนทุกอย่างเป็นทุเรียนหมดเลยฮะ

ุณผู้ฟังนะฮะแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นทุเรียนที่มันตีกันในตู้เย็นนะครับเขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยซื้อตู้เย็นไปให้คุณแม่แช่ทุเรียนแยกไปเลยค่ะโอ้โหวิธีคนรวยนะวิธีคนรวยนะซื้อให้ผมสักตู้ได้ไหมครับ

เล่านะฮะมีเรื่องเล่าของบ้านนี้บ้านนี้เขาส่งข้อความมาเล่านะครับคุณไลวินเขาบอกว่าลูกสาววัย5ขวบเนี่ยชอบกินทุเรียนมากๆเลยค่ะด้วยความที่ชอบมากเนี่ยก็จะกินทีละนิดอ๋อเข้าใจเวลาคนเราชอบอะไรมากๆเนี่ยกลัวหมดคุณผู้ฟังพอมันกลัวหมดปุ๊บเนี่ยก็จะแบ่งกินทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยลูกเขาเนี่ยแบ่งกินวันละ1พลูเล็กแล้วก็เก็บไว้เขาจะเก็บในกล่องนะฮะแล้วก็ใส่ถุงอีก3ชั้นเลยเหรอโอ้โหแล้วก็เอาไว้ชั้นส่วนตัวเนี่ยซึ่งเขาจะมีชั้นส่วนตัวในตู้เย็นซึ่งไม่ปะปนกับใครไม่รู้ว่ากลัวแม่เหม็นหรือว่ากลัวว่าแม่เนี่ยจะเอาไปแบ่งคนอื่นก็ไม่รู้เพราะว่าแม่เนี่ยไม่ชอบทุเรียนใช่ไหมวันก่อนแอบเอาทุเรียนเนี่ยแบ่งให้ป้าพอนางรู้เนี่ยค้อนตากลับเลยโอเคโอ้เด็กสมัยนี้เนาะ5ขวบเองเหรอโหย5ขวบนี่รู้เรื่องเยอะเนาะเดี๋ยวนี้เนาะดูน้องเกลสิเด้อน้องเกลเนาะสุดๆเลยอ่ะ

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

โอ้ข้อความนี้น่ารักจังเลยคุณกิติพัฒน์เขาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยไม่กินน่าจะไม่กินทุเรียนนะภรรยาเขาเนี่ยไม่น่าจะกินทุเรียนผมเลยเลิกกินเลยโอ้โหเจอแล้วนะครับคนที่คุณคู่ควรนะฮะภรรยาคุณต้องดีใจแน่ๆเลยนะครับคุณกิติพัฒน์

อยู่ๆแล้วก็มาในธีมเพลงรักเนาะเออมาได้ไงเนาะคุยกันเรื่องทุเรียนอยู่ดีๆมาถึงเรื่องความรักเฉยเลยแถมอีกสักเพลงได้ไหมครับ

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งท้าย2เพลงนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับพี่ปอนะครับวันนี้พี่ยูไปแล้วจ้า

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
2: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
3: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอย 0 น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ริก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
4: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
5: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Factoring Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Factoring Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500แต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: วันศุกร์นะคะบ่าย 3:00 นเราก็ต้องเจอกันนะคะกับดีเจพี่ปอนะ
7: สว
6: ั
7: สดีพี่ต๊อสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับผม
6: โอ้นะคะวันนี้มาแดดแรงไหม
7: มีเมฆ
6: หรือว่าพร้อมที่จะถล่มแล้วฝน
7: ต้องลุ้นนะวันนี้นะคร
6: ับ ถ้าเกิดว่ามองไปแค่ตรงเนี้ยมันก็จะดูแบบเอ้ยก็ดูมีแดดอยู่นะ
7: แต่ชอบมาเย็นๆทุกวันเลยนะช่วงเวลาเนี้ยแบบไม่เย็นก็ค่ําๆเลย
6: ให้มันแบบช่วงกลางวันร้อนนักใช่มั้ยพวกเธอ
7: กลางคืนก็เอาเย็นๆหน่อย
6: ซะหน่อยมั้ยล่ะนะคะบางวันก็เหมือนมาขู่แป๊บนึงก็ไม่เย็นเขาก็บอกว่าอะไรของเธอตกก็บ่นไม่ตกก็บ่นช่วงนี้ติดตามนะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะคะมีชาวกรุงคนไหนมีธุระปะปังไม่ว่างไปเลือกผู้ว่ากทมกับสกไหมคะ
7: ครับ
6: เช่นมีธุระเลื่อนไม่ได้ยกเลิกไม่ได้จริงๆหรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะในวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นคือคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่คุณมีสิทธิ์ในวันที่กำหนดวันเดียวเท่านั้นนะคะก็ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็สถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเนาะเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งจะได้ใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นเรามีเหตุจำเป็นไม่อาจจะไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้ก็สามารถแจ้งเหตุได้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองในอนาคตนะคะโดยแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งก็คือวันที่21ถึง27มิถุนายน69หรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งนะคะคือ29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม69ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองนะคะ
7: ครับผม
6: ก็ลองติดตามข้อมูลต่างๆได้นะคุณผู้ฟังเกี่ยวเรื่องการเลือกตั้งนี่แหละทาง Facebook กรุงเทพมหานครแล้วก็สายด่วนก็ได้นะสายด่วนกกต.โทร1444นะคะ
7: ครับผม
6: นะวันนั้นก็28มิถุนายนตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็น
7: คร
6: ับ นะปิดท้ายกันนะคะทุกวันนี้เนี่ยภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบสงครามหรือว่าการสู้รบเพียงอย่างเดียวนะแต่ยังรวมถึงภัยที่เกิดขึ้นบนโลกดิจิตอลด้วยนะคะ
7: โอ้โหอันนี้สำคัญมาก
6: มากมากเพราะว่ามันส่งผลต่อทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ชีวิตประจำวันของประชาชนนะคะล่าสุดค่ะในงานเสวนาเรื่องความมั่นคงความมั่นคงของชาติในโลกผันผวนนะคะพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ไหลเจริญกรรมการกสทช.ก็ได้พูดถึงประเด็นอธิปไตยทางการสื่อสารหรือความสามารถของประเทศในการดูแลควบคุมและปกป้องระบบสื่อสารรวมถึงข้อมูลสำคัญของประเทศไม่ให้ถูกครอบงำหรือแทรกแซงจากโลกภายนอกนะคะโดยบอกว่าปัจจุบันเนี้ยคนไทยเยอะมากเลยใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิตอลและเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียระบบคลาวด์นะคะหรือแม้แต่บริการออนไลน์ต่างๆซึ่งแน่นอนแหละถึงแม้ว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกแต่ก็อาจจะนำมาซึ่งความเสี่ยง ใช่ไหมทั้งเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลข่าวปลอมการบิดเบือนข้อมูลหรือการชี้นำความคิดผ่านอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มต่างๆนะคะสำหรับแนวทางรับมือค่ะก็เสนอให้ประเทศไทยเนี่ยเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของตัวเองนะคะควบคู่กับการวางกติกาการกำกับดูแลที่เหมาะสมแล้วก็สร้างความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคด้วยนะคะเพื่อเสริมความมั่นคงทางดิจิตอลในระยะยาวเพราะว่าในยุคปัจจุบันผู้ที่เข้าถึงและควบคุมระบบสื่อสารและข้อมูลได้ไม่เพียงมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังส่งผลต่อสังคมความคิดแล้วก็พฤติกรรมของผู้คนอีกด้วย
7: วันนี้สำคัญจริง
6: ใช่ไหมล่ะก็โลกดิจิตอลก็มันก็มีภัยมาทางด้านนี้เยอะอยู่
7: เยอะมากเลยในช่วงนี้จริง
6: ใช่แล้วเพราะหมู่เราก็ใช้โซเชียลกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วว่านะคะก็ต้องดูแลกันทางด้านนี้ด้วยนะคะรอบหน้านะต้นชั่วโมงยังเจอกันอยู่กับพี่ปอค่ะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: 7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ริสตินา อากิล่านะครับกับนาทีที่ยิ่งใหญ่มีน้ำหนึ่งเต็นทรพักแล้วก็ยิ่งไกลยิ่งไม่รู้จักนะครับผมจักรวาลธนกฤตเริ่มต้นบ่าย 3:18 นาทีของวันศุกร์ที่19มิถุนายนแป๊บๆๆๆเดือนมิถุนายนก็ผ่านไปเกินครึ่งเดือนแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังชาว Green Wave ด้วยนะครับผมวันนี้บ่าย 3จนถึง 1:00 นของบ่ายๆวันศุกร์ก็อยู่กับปอยาวๆเลยนะครับข้อความทางแอปพลิเคชันก็ส่งมาพูดคุยขอเพลงกันขอบคุณมากๆครับทยอยเปิดให้จนถึง 1:00 นสำหรับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันกับอากาศดีๆของบ่ายๆวันศุกร์วันนี้ฮะ

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎานี้จัดโดย Informa Markets
1: แนะนำเพลงใหม่จากน้องเพ้นกันนะครับผมเป็นศิลปินสาวเสียงใสที่เขียนเนื้อเพลงด้วยตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดซาวแบบป๊อปฟังสบายนะครับกลิ่นอายแบบซัมเมอร์ที่ทำให้รู้สึกสดใสอบอุ่นหัวใจก็เล่าถึงรอยยิ้มของคนพิเศษเพียงที่ได้อยู่ใกล้นะครับก็หัวเราะไปด้วยกันเพลงนี้ชื่อเพลงว่าแค่เธอยิ้ม

ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ราะห์ลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: สู้ไวรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ดเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: บ้านรั่วใครผิด
5: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
6: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
5: ต้องโทษคน
4: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
7: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้ ReBeFort วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
9: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
10: IKEA Sale ลดสูงสุด 80%
11: กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
12: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณ

0: บลวริศรานะครับผมติดเธอได้ไหมในฐานะไฟแดงก็ได้แล้วก็มีนูโวกับเก็บไว้ให้เธอเมื่อกี้คุยกับพี่ต๊อกตอนต้นชั่วโมงเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราวของฝนกับกรุงเทพมหานครนะครับผู้ฟังครับณตอนนี้ท้องฟ้ายังใสแจ๋วเลยในกรุงเทพนะครับแต่ว่าดูจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครมีกลุ่มเมฆนะครับผมที่พาฝนมาด้วยตอนนี้อยู่ที่ราชบุรีกับกาญจนบุรีนะครับสวนผึ้งนี่กำลังโดนถล่มอย่างหนักเลยก็ลุ้นแนวครับว่ากลุ่มเมฆก้อนนี้มันจะก่อตัวเป็นเมฆฝนแล้วก็มาส่งเรากลับบ้านเย็นนี้อีกหรือเปล่า
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

ลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่า

0: วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: อีก10นาทีจะ4โมงเย็นครับคุณผู้ฟังหลากหลายท่านวันนี้ส่งข้อความมาบอกว่าฝนจะตกเลยนะพี่จะไปดูคอนเสิร์ตพี่ใหม่รอบแรกแล้วก็ถูกขอเพลงของพี่ใหม่มาเยอะมากๆหลากหลายเพลงช่วยกันเลือกหน่อยดีกว่านะครับว่าเพลงไหนของพี่ใหม่ที่คุณอยากจะได้ยินในวันนี้เดี๋ยวเปิดให้ชั่วโมงหน้าส่วนชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายไว้ด้วยงานจากวงเฮอร์สครับกับเพลงนี้ทุกความหมาย

0: กินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกการ์แรดได้อร่อย
1: ว้า wow.
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกการ์แรดไม่ใช่ต้องลองเข้าไปดูที่เพจแมกการ์แรด
2: คุณครับวันนี้คุณมีประกัน
3: ยัง
2: ไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
4: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำ

0: ู่ช่วงที่ดีของผิวหน้า
1: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
3: ฮะอินอะไรนะ
2: Innovi

0: รัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX by Tech 02-686-7222
2: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
3: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
5: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เคยคิดไหมว่า

0: กคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday สุขนี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
1: โดย
2: คายดีอันดับหนึ่งของภูเขาทอง
1: และไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
3: เผื่อว่าใครจะมีบินเนาะกับสายการบินในยุโรปนะคะ
4: ครับผม
3: มีไหมคะ
4: ไม่มี
3: ไม่มีนะคะ สหภาพยุโรปหรือ EU ค่ะมีรายงานว่าเขาผ่านกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2570เป็นต้นไปนะคะบังคับให้สายการบินรวมค่ากระเป๋าถือขึ้นเครื่องหรือว่า carry on ไว้ในราคาตั๋วโดยสารทุกประเภทผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินในสหภาพยุโรปจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมซึ่งภายใต้กฎใหม่นะคะผู้โดยสารจะสามารถเอาสัมภาระส่วนตัวขนาดไม่เกิน40x30x15เซนติเมตรและกระเป๋าถือขึ้นเครื่องแบบมีล้อลากที่มีขนาดรวมไม่เกิน100เซนน้ำหนักไม่เกิน7กิโลกรัมขึ้นเครื่องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกจากนี้กฎใหม่ยังครอบคลุมถึงสิทธิ์ของผู้โดยสารในด้านอื่นๆด้วยนะเช่นการแก้ไขชื่อหรือสะกดชื่อผิดบนบัตรโดยสารโดยไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคุ้มครองผู้โดยสารที่พลาดเที่ยวบินขาไปในตัวไปกลับไม่ถูกยกเลิกเที่ยวบินขากลับอัตโนมัติรวมไปถึงมาตรการคุ้มครองผู้โดยสารเพิ่มเติมเช่นการรับประกันให้เด็กสามารถนั่งติดกับผู้ปกครองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มคือเขาบอกว่าเรื่องนี้มันก็มีการเจรจากันมายาวนานแบบกว่า13ปีแล้วนะระหว่างรัฐสภายุโรปกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปนะคะซึ่งก็คาดว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบการกำหนดราคาของสายการบินต้นทุนต่ำทั่วทั้งยุโรปในอนาคตทีนี้ทางด้านสายการบินต้นทุนต่ำอย่าง Ryanair เขาก็วิพากษ์วิจารณ์เขาก็บอกว่ากฎใหม่เนี่ยมันจะทำให้ราคาตั๋วโดยรวมแพงขึ้นโดยไม่จำเป็นสำหรับผู้โดยสารทุกคนนะคะคือแม้แต่คนที่ไม่ได้เอากระเป๋าขึ้นเครื่องคือมันจะทำให้ราคาตั๋วพื้นฐานเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ8ยูโรต่อคนเพราะว่าต้นทุนของผู้โดยสารที่เอากระเป๋าขึ้นเครื่องอ่ะจะถูกเฉลี่ยรวมเข้าไปในค่าโดยสารของทุกคนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบกฎระเบียบนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเนาะในเรื่องของการเดินทางทางอากาศนะคะ
4: ค
3: ือแม้แต่เรื่องของการพกแบบ power bank ชาร์จได้ชาร์จไม่ได้ห้ามชาร์จนู่นนี่นั่นต้องมีเท่าไหร่กี่ก้อนอะไรอย่างเงี้ยใครเดินทางก็ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดหน่อยเนาะช่วงนี้นะคะ
4: เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะสำหรับกฎต่างๆ
3: เพราะว่ามันก็เนาะมันบางทีมันมีอย่างเรื่องของ power bank เนี่ยมันก็จะมีเหตุแบบว่า power bank ระเบิดนู่นนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: ที่เราได้เห็นข่าวกันหรือแม้แต่แบบสิทธิประโยชน์ต่างๆเลยของผู้บริโภคที่เดินทางทางอากาศ
4: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ศึกษาข้อมูลดีๆเนาะตั๋วยังแพงอยู่ป่ะ
4: จะไปเที่ยวแล้วเหรอ
3: ยัง
4: มีคนบอกว่ามีคุณฟังส่งมาว่าข่าวนี้ต้องให้พี่เป้ครับนี่คือพี่เป้จะไปเที่ยวเหรอ
3: ไม่แน่ใจเลยอ่ะแต่ว่าพี่เป้เขาแบบเป็นสายเดินทางหรือไงเขาน่าจะรู้กฎระเบียบต่างๆดีอยู่แล้ว
4: โอเคโอเค
3: แต่ว่าพี่ปอยังเนาะ
4: ยัง
3: นะคะช่วงหน้าเรายังเจอกันนะต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

2เพลงครับเริ่มต้นชั่วโมงของ DJ Playlist ในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับผู้ฟังครับหลากหลายข้อความที่ส่งเข้ามาขอเพลงกันขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับวันศุกร์วันนี้ที่ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันที่นี่ Green Wave ของเรานะครับสวัสดีค่ะอยู่ๆก็คิดถึงเพลง Live and Learn นะครับลูกสาวบอกว่าวันนี้เป็นวันดนตรีโลกด้วยค่ะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

4โมงเย็น34นาทีคุณผู้ฟังครับผมอย่างชั่วโมงที่แล้วที่พูดไปถึงเรื่องของเมฆฝนนะครับตอนนี้เป็นกลุ่มแรกที่กำลังจะได้รับฝนในเขตกทมนะคือทวีวัฒนานะครับผมมาเต็มๆแบบแรงเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ชั่วโมงที่แล้วถามถึงเพลงของพี่ใหม่ที่หลายๆคนอยากจะฟังว่าฟังเพลงไหนดีนะครับผมข้อความที่ส่งเข้ามาเลือกเพลงพี่ใหม่มากที่สุดคือเพลงนี้

Request. โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสกระชายขาว

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: Inspiration จาก Hi อภพร
6: คนน่ะมันมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเวลาก็มีเท่ากันความคิดนี่แหละสำคัญที่สุดมองทุกอย่างให้เป็นบวกเข้าไว้อย่ามองทุกอย่างเป็นศัตรูอย่ามองเราทำไม่ได้สิ่งนี้ไม่ใช่เราอย่าไปให้คำพูดที่มันเป็นลบแต่ละอย่างเนี่ยอย่าให้มามีอิทธิพลกับความรู้สึกของเราเป็นอันเด็ดขาดให้ว่าทุกคนน่ะมีดีในตัวทุกคนแหละค่ะให้เกียรติตัวเองก่อนเราทำได้ถ้าคนอื่นทำได้บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ค่ะ
3: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: โดย ไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดเทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
1: ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังกรีนเวฟเนี่ยกังวลเรื่องว่า AI เขาจะมาแย่งงานเรากันบ้างหรือเปล่า
2: ผมว่าน่าจะมีกังวลอยู่นะ
1: หรอคุณผู้ฟังส่งความมาแชร์กันหน่อยสิว่าเออกังวลจังเลยค่ะหรือแบบสบายๆค่ะไม่กังวลเลยคือหลายคนอาจจะเริ่มแบบนอนไม่หลับเนาะตายแล้วจะยังไงกันนะคะในงานประชุมด้านเทคโนโลยี Viva Tech นะคะซึ่งคุณเจฟเบโซชนะคะผู้ก่อตั้ง Amazon เขาไปร่วมงานด้วยนะคะเขาก็ไปนำเสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีนี่แหละที่จะช่วยยกระดับมนุษยชาติแล้วก็นำเสนอโครงการต่างๆของตัวเขาเองด้วยนะคะเขาได้พูดถึงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะผลกระทบของ AI คือเขามองว่าเทคโนโลยีนี้จะไม่ทำให้มนุษย์กลายเป็นส่วนเกินแต่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจถึงขั้นที่เขาคาดการณ์นะคะว่าAI เนี่ยจะนำไปสู่ภาวะขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้นะเธอแทนที่เขาจะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ตามที่หลายฝ่ายอาจจะกังวลนะคะคือเขายืนยันว่าเขาได้รับทราบถึงความกังวลของคนเยอะมากรวมไปถึงกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญนะคะที่มองว่า AI จะทำให้มนุษย์เนี่ยกลายเป็นส่วนเกินหรือต้องตกงานแต่ว่าตัวเขาเองบอกเลยว่าเขาไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้อย่างสิ้นเชิงเขาแย้งนะเขาบอกว่าพวกเธอมนุษย์นะยังมีกิจกรรมแล้วก็สิ่งต่างๆให้ทำอีกเยอะแยะมากมายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะเพียงแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันอาจจะยังติดขัดด้วยข้อจำกัดอะไรบางอย่างนะคะซึ่งเขาเชื่อว่า AI จะเข้ามาช่วยลดอุปสรรคเหล่านั้นนี่ลงได้

0: ชั่ว
1: จริงเหรอฮะ
0: อ่ะค่อยสบายใจหน่อย คุณผู้ฟังรู้สึกงั้นไหม หรือว่ายังกังวลเหมือนเดิม
1: มากกว่าเด
0: ิ
1: ม
0: หรืออาจจะมองว่าเอ้ยเขาปลอบใจเราเปล่า
1: เนี่ยส่งมาแล้วคุณฟังว่ากังวลค่ะกังวลว่าเอไอจะมาแทนค่ะ
0: แต่พอฟังคุณเจฟเบซอพูดแล้วดีขึ้นไหม อ่ะปิดท้ายกันค่ะหลายเรื่องราวในคลับฟลายเดย
1: ์
0: เริ่มต้นจากคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาเล่าชีวิตจริงของตัวเองเรื่องราวของความรักเนาะความผิดหวังบ้างความสับสนบ้างหรือแม้แต่คำถามที่บางครั้งมันก็หาคำตอบไม่ได้นะคะและครั้งนี้ Club Friday The Series ขอพาทุกคนไปสำรวจอีกหนึ่งคำถามที่กำลังถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆในความสัมพันธ์ยุคปัจจุบันเมื่อคนสองคนยังรักกันแต่ความรักเพียงอย่างเดียวกลับไม่เพียงพออีกต่อไปซึ่งรับชมได้ทางแอปวันดีเท่านั้นรักแท้ที่ไม่ใช่แค่เรา Club Friday The Series
1: ครับ
0: คือเป็นเรื่องราวของคู่รักนะคะที่ตัดสินใจเปิดความสัมพันธ์ให้มีใครอีกคนเนี้ยเข้ามาในชีวิตภายใต้ความเชื่อว่าความรักและอิสระสามารถเดินไปด้วยกันได้อ่ะแต่ว่าพอความรู้สึกมันเริ่มลึกซึ้งขึ้นเมื่อความผูกพันมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็เมื่อหัวใจของคนเรามันซับซ้อนกว่าที่คิดไงคำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่าใครผิดหรือใครถูกแต่อาจจะเป็นว่าเราอะยอมรับผลของการตัดสินใจครั้งนั้นได้จริงหรือเปล่า อันนี้ต้องไปติดตามกันนะคุณผู้ฟัง Club Friday The Series รักแท้ที่ไม่ใช่แค่เราแล้วก็รับชมย้อนหลังแบบเต็มอิ่มได้นะคะทางแอป 1D ที่เดียวเท่านั้นแล้วก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะคุณผู้ฟังที่กลับมาอีกครั้งสำหรับลูกค้า AIS ค่ะสามารถรับสิทธิ์ดู 1D Premium ฟรีเดือนแรกเพียงกดดอกจัน559เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นเองนะคะเพราะบางครั้งเรื่องราวความรักของคนอื่นน่ะอาจจะทำให้เราได้กลับมาทบทวนความรักของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
1: อันนี้ก็จริงนะ
0: ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถติดตามกันได้ห้ามพลาดนะ Club Friday The Series รักแท้ที่ไม่ใช่แค่เรารับชมได้ทางแอป 1D เท่านั้นแล้วก็ดูย้อนหลังแบบเต็มอิ่มได้ด้วยทางแอป 1D ที่เดียวเท่านั้นค่ะ
1: ได้เลยนะครับผม
0: อยู่กันต่อพี่ปอค่ะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy

Serious Bacon กับไม่อยากฟังนะครับแล้วก็มีเต็มใจจากพี่ปุ๊อัญชลีด้วยมีผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าเพลงพี่ปุ๊เพราะจังเลยค่ะพี่ปอชั่วโมงที่3นะครับอยู่ด้วยกันต่อกับเพลงเพราะๆที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆหลายพื้นที่ในกรุงเทพตอนนี้น่าจะเจอกับฝนเรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับผู้ฟังครับถ้าใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ด้วยช่วงเวลาของ Cover Night Live มีบัตรมาแจก2ใบกันนะครับ1สิทธิ์ใครที่อยากใครที่อยากจะได้นะครับชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับแล้วก็เหตุผลหน่อยดีกว่าว่าทำไมถึงอยากจะไปชม Cover Night Live ครั้งนี้

0: of a Nightline
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่วอชเอ็กซ์เพรส
1: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: ผู้โชคดีหนึ่งเดียวนะครับที่ได้รับสิทธิ์นะครับบัตรของ Cover Night Live ของเรา2ใบยินดีด้วยกับคุณณัฐวลัยอนันต์นะครับ อยากฟังเสียงเพราะๆของ2พี่น้องพี่ว่านพี่โบกี้นักร้องเสียงดีร้องเพลงด้วยกันครั้งแรกค่ะชื่นชอบทั้ง2พี่น้องมานานมากๆโอเคยินดีด้วยนะครับผมบรรยากาศ Cover Night Live นะเลือกหนึ่งงานจากนนทนนท์ที่ฝากผลงานเอาไว้บนเวทีของเราเพลงของพี่ณัฐศักดาธรมาร้องนะครับนี่คือรักเธอคนเดียว

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร
1: ์ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับในช่วงเวลาของ Smiley Request นะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์นะครับเบนชลาทิตกับคนที่คิดถึง

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: คุณผู้ฟังครับผมให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินนะครับด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้นะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีนะครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับผมพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569นะครับที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้เลย GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: อนจ้าเพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
1: ไหนบอกอมเพีย
2: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
1: เหนียว
0: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
3: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทอง

0: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: คุณฟังกับผม 5:00 น.กับอีก48นาทีนะครับอโศกชิมเอ็มแกรมมี่ของเราตอนนี้นี่หันไปมองดูข้างหลังนี่มืดแบบว่าคล้ายๆกับ 2-3 ทุ่มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อความที่ส่งมายังเป็นข้อความรายงานเรื่องของฝนตกกันอยู่นะครับผมตอนนี้กรุงเทพเนี่ยโดนไปหลายพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวประทุมนะฮะจะโดนด้วยในกทมฝั่งเหนือด้วยนะครับผมก็เตรียมตัวรับมือฝนอย่างแรงเลยทีเดียวสำหรับวันนี้
3: ใช่

0: สด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
6: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ่อระบอที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
2: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัม

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: ดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: เวลาของกรีนอัปเดตติดตามด้วยกันกับดินสุทินาทองชื่นช่วงนี้เปิดให้บริการฟรีแทบจะทุกเสาร์อาทิตย์เลยค่ะกรุงเทพมหานครเขาเปิดให้บริการนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะโดยเสาร์อาทิตย์นี้ก็คือ20และ21มิถุนายนให้บริการครอบคลุมพื้นที่27เขตทั่วกรุงเทพเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเอาสิ่งของเหลือใช้ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้อย่างเช่นโซฟาเฟอร์นิเจอร์เก่าฟูกที่นอนโต๊ะเก้าอี้หรือจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดมาทิ้งได้ฟรีนะคะโดยให้นำมาวางไว้บริเวณจุดพักขยะหน้าบ้านก่อนเวลา 8:30 เพื่อรอเจ้าหน้าที่จัดเก็บในระหว่างเวลา 9:00 จนถึงเที่ยงของวันที่มีกำหนดการแนะนำให้ประชาชนที่ต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่คัดแยกประเภทขยะให้เรียบร้อยก่อนทิ้งนะคะนอกจากนี้

0: ที่ถ้าต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่จำนวนมากแล้วก็ห่างไกลจากจุดนัดทิ้งในแต่ละสัปดาห์สามารถติดต่อขอรับบริการได้นะคะที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของทุกสำนักงานเขตพื้นที่โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่ราชการกำหนดค่ะช่วงหน้ายังเจอกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

ง10นาทีนะครับชั่วโมงที่4หรือว่าชั่วโมงสุดท้ายกับผมปอด้วยที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะครับรายชื่อเพลงทยอยขอเข้ามาอย่างเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวดูให้ในทุกๆ request แล้วก็ชั่วโมงนี้มี Drive You Home ครับส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยในท่ามกลางฝนที่ตกหนักในกรุงเทพมหานครนี้ด้วยนะครับผมขอร่วมสนุกผ่านทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับมีสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทพร้อมมอบให้กับข้อความที่ถูกเลือกชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับแล้วก็1เพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังนะครับส่งผ่านแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินคนละ1ข้อความพอนะครับ

0: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ุขภาพ Farnay
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: าพอร์ตเลย
1: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday ศุกร์นี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
2: Drive you home
3: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
4: 6โมงครึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับผมมีคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยๆเลยทีเดียวนะครับว่าทำไมฝนเนี่ยมันชอบตกตอนเวลาที่เราเลิกงานหรือว่าเลิกเรียนด้วยนะครับผมมีคำตอบในหลักวิทยาศาสตร์อยู่นะครับเขาบอกว่าฝนที่ตกในช่วงเย็นๆแบบนี้เรียกว่าฝนราชการนะครับเป็นผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ์โดมความร้อนที่มักเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพนะครับที่มีตึกสูงอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยสามารถดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้โดยตรงนะครับแล้วก็การเปิดเครื่องปรับอากาศนานอากาศเนี่ยก็จะถูกดูดความร้อนของอาคารออกไปภายนอกนะครับแล้วก็ความร้อนจะลอยสูงขึ้นไปเป็นโดมที่ครอบเมืองเอาไว้นะครับเมื่อความร้อนถูกสะสมเอาไว้จนถึงประมาณบ่ายสามโมงเนี่ยประกอบกับดวงอาทิตย์ก็เริ่มต่ำลงนะครับทำให้ความชื้นในรูปแบบของไอความร้อนเนี่ยค่อยๆถูกปล่อยออกมาเมื่อความร้อนลอยตัวขึ้นไปกระทบอากาศเย็นเหนือโดมนะครับความร้อนก็จะกลั่นเป็นหยดน้ำและตกลงมาเป็นน้ำฝนซึ่งจะเกิดขึ้นหลังบ่ายสามเป็นต้นไปนั่นเองนะครับนี่คือหลักทางวิทยาศาสตร์ตอบคำถามหลายๆคนว่าพี่วันนี้ฝนมารับหนูอีกแล้ว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
3: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ฮอล์ 98-100 ใบเทคบาง
4: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
3: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้
9: Cover Night Live Moonlight Lounge
8: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวานวันวาน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Drive you home
1: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
4: อีก10นาทีจะ1ทุ่มนะครับคุณผู้ฟังครับรับสายไม่ใช่รับสายประกาศผลนะครับผมของข้อความผ่านแอปพลิเคชัน e-time ฟังฟินกับ1ข้อความที่จะได้รับสิทธิ์เติมน้ำมันค่า 1,000 บาทแล้วก็1เพลงด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับผม Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะครับผมน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดนะครับผม1ข้อความที่ได้รับนั่นคือสวัสดีค่ะดีเจปอขอเพลงฝนของเบิร์ดกับฮาร์ดค่ะฝนตกรถติดอยากซึ้งซึ้งส่งมาบอกกันด้วยนั่นเองนะครับร่วมสนุกบัตรเติมน้ำมันค่ะยินดีด้วยนะครับเป็นผู้โชคดีได้รับสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทไปแล้วก็เดี๋ยวส่งช่วงต่อให้กับดีเจเฟียสด้วยเลยนะครับ1ทุ่มเป็นต้นไปเพลงเพราะๆที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆปอไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพย์ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพย์ฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุด
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: เร่งรีบตอนนี้
5: เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
6: โลแลนเนเจอร์โค้ทแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ท

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: อินสปิเรชันจากไฮอภพร
4: คนน่ะมันมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเวลาก็มีเท่ากันความคิดนี่แหละสำคัญที่สุดมองทุกอย่างให้เป็นบวกเข้าไว้อย่ามองทุกอย่างเป็นศัตรูอย่ามองเราทำไม่ได้สิ่งนี้ไม่ใช่เราอย่าไปให้คำพูดที่มันเป็นลบแต่ละอย่างเนี่ยอย่าให้มันมีอิทธิพลกับความรู้สึกของเราเป็นอันเด็ดค่ะให้ว่าทุกคนน่ะมีดีในตัวทุกคนแหละค่ะให้เกียรติตัวเองก่อนเราทำได้ถ้าคนอื่นทำได้บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ค่ะ
5: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันกับดิฉันสุทินาทองชื่นหลังจากที่ช่วงหลังๆมานี้หมีบุกเข้ามาในชุมชนแล้วก็จู่โจมมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็สมาคมนายพรานท้องถิ่นในจังหวัดโทจิงิของญี่ปุ่นเขาร่วมกันซ้อมจำลองสถานการณ์เพื่อรับมือหมีป่านะคะอย่างเช่นกรณีหมีเข้ามาในโรงเรียนหรือว่าโรงงานเพื่อให้ตำรวจแล้วก็นายพรานท้องถิ่นได้มีความพร้อมในการรับมือแล้วก็จัดการกับหมีภายใต้สถานการณ์ต่างๆนะคะนอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมขั้นตอนการดูแลแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกหมีทำร้ายอย่างถูกวิธีด้วยคือผู้เชี่ยวชาญนะบอกว่าเหตุการณ์หมีบุกเมืองเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะทำให้ผลผลิตอาหารตามธรรมชาติในป่าลึกอย่างเช่นลูกโอ๊กเนี้ยขาดแคลนอย่างหนักก็บีบให้หมีต้องออกไปหาอาหารนอกเขตป่าขณะที่คนในชนบทก็ลดลงนะคะพื้นที่เกษตรกรรมตามแถบชายป่าเนี่ยถูกทิ้งร้างทำให้ไม่มีแนวกั้นระหว่างป่ากับชุมชนหมีก็เลยเกิดความคุ้นชินแล้วก็กล้าที่จะเดินเข้าไปใกล้เขตที่อยู่อาศัยของมนุษย์มากขึ้นค่ะรอบหน้าติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ใกล้บ้านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ุ่ม10นาทีนะครับแหมใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านกันอยู่แล้วฝนเปียกในขณะนี้เนี่ยไม่ต้องสงสารตัวเองถือว่ารับความชุ่มฉ่ำกันไปก็แล้วกันนะครับถามว่าโศกที่กรีนเวฟของเราที่ตึกแกรมมี่เราฝนตกชุ่มฉ่ำไหมก็เบาลงแล้วก่อนหน้านี้มีหนักกว่านี้นะครับแต่ว่ามีตลาดนัดงานมีของกินช่วยปลอบประโลม

จริยชัยพานิชนะครับและคืนนี้ไม่ต้องใช้ความรู้สึกใดๆนะครับแต่ว่าให้เฟียสอยู่เป็นเพื่อนไปยาวๆและเดี๋ยวจะมีบัตรคอนเสิร์ตมาแจกกันด้วยใครที่สนใจนะครับคืนนี้มีบัตรคอนเสิร์ตโบกี้ไลออนนะครับแล้วก็ว่านหวานๆนะครับเตรียมตัวมาแจกกันด้วยอย่าลืมไปลงทะเบียนกันก่อนนะรายละเอียดเพิ่มเติมในไทม์ดอทไลฟ์/กรีนเวฟครับ

ตามเธอไปนะครับจากยังโอมนะฮะหลายๆคนตอนนี้นี่คือเมื่อกี้ส่งข้อความเข้ามาบอกว่านี่ฝนแรงมากล่มพังเลยนะครับเมื่อก่อนนะเคยสังเกตไหมเหมือนล่มมันจะแบบทนมากกว่านี้แต่เดี๋ยวนี้ทำไมล่มมันพังง่ายไงก็ไม่รู้นะครับอีกอย่างนึงมีหลายเรื่องเลยอย่างเฟอร์นิเจอร์นี่ก็ด้วยเหมือนกันสมัยแบบสืบทอดมาแต่คุณปู่คุณย่าอะไรเงี้ยบอกเฟอร์นิเจอร์อยู่กันมา80ปีอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เฟอร์นิเจอร์เราใช้แบบปีเดียวก็พังก็เจ๊งแล้วนะครับเราเห็นสังเกตได้เลยว่ามันเป็นของที่พังง่ายมากๆหลายๆอย่างไม่ใช่แค่เฟอร์นิเจอร์ละมันลามไปเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งบางทีโทรศัพท์มือถือเราโทรศัพท์ยังใช้ได้อยู่เลยแต่ว่ามันไม่ไปกับOS เวอร์ชันใหม่แล้วอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าแบบนี้เขาเรียกว่า planned obsolescence นะครับหรือว่าแผนตั้งใจให้พังของผู้ผลิตนั่นเองซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้กับพวกผลิตภัณฑ์แฟชั่นเสื้อผ้าใส่แล้วก็ขาดเร็วขาดง่ายเลยครับเฟอร์นิเจอร์กลุ่มเทคทั้งหลายเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยทางโลกเนี่ยเขาบอกทั้งโลกเขาไม่ยอมแล้วเพราะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้มันสร้างขยะขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยประเทศไทยเราก็จะไม่ยอมเหมือนกันนะอยากจะให้ทำของที่มันทนแล้วก็มีคุณภาพมากกว่านี้ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ผู้บริโภคจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อบ่อยแล้วก็ไม่ต้องเกิดขยะมากขนาดนี้ด้วยเช่นเดียวกันหรือถ้าเสียก็สามารถซ่อมได้นะครับไม่ใช่แบบซื้อมาแล้วแบบโอ้พี่อย่าซ่อมเลยค่าซ่อมเท่ากับซื้อของใหม่อย่างนี้ก็หาเรื่องให้ซื้อของใหม่อยู่เรื่อยใครที่สนใจเรื่องนี้นะครับเขาเรียกว่าพรบ.เศรษฐกิจหมุนเวียนครับตอนนี้ที่ยุโรปมีแล้วเมืองไทยภาคประชาชนกำลังผลักดันให้เข้าไปช่วยกันผ่านพรบ.ตัวนี้นะครับเป็นกฎหมายที่จะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยทำของดีๆมาให้เราใช้แล้วก็ผู้บริโภคไม่ต้องเสียตังค์บ่อยๆเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับตอนนี้ต้องการรายชื่อให้คนเข้าไปลงชื่อเพิ่มเติมเพื่อดันพรบ.ตัวนี้ให้เข้าสภาครับส่งไปได้นะครับเว็บไซต์thailandcenetwork.org CE ก็คือ Circular Economy นั่นเองนะครับ thailandcenetwork.org เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือเข้าไปดูใน IG Feed ก็ได้นะครับที่ Feedography

ทักทายชลบุรีด้วยนะครับทักทายแอนส่งข้อความมาบอกว่ากรี๊ดมากเลยค่ะก็พยายามเปิดเพลงให้คึกคักเอาไว้นะเพราะคิดว่าฝนน่าจะตกกันอยู่ตัวจะหน่อยหน่อยกันอยู่ในรถนะฮะใช้กันในช่วงนี้นะครับเอามาฝากกันจากไบรอนี่และเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบหลังฟังข่าวยังมีเพลงเพราะอีกเยอะให้ฟังที่นี่ควีนเวฟ 106.5 FM เบสอยู่เป็นเพื่อนนะ

0: ญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: แค่ลำไส้ไม่ดีเนี่ยนะส่งผลถึงภาวะซึมเศร้าได้เลยจริงหรอ
0: ลำไส้กับสมองเขาสื่อสารกันผ่านกัด Brain Skin Axis ค่ะพี่อ้อยถ้าสุขภาพลำไส้ไม่ดีก็มีผลกับการทำงานของสมองและการสร้างสารสื่อประสาทสมองที่เกี่ยวกับอารมณ์เช่นเซโรโทนินสร้างจากลำ

0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาลัดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: เมื่อความต่างของชนชั้นกลายเป็นความรักที่ถูกต้องห้าม
3: เอ็งไม่ควรจะรักกันแบบนั้นน่ะฉันคือเจ้านาย
4: ถ้าความเป็นไพ่เป็นเจ้ามันมาขวางฉันจะกระทำลายมันให้ดู
2: สู่ความสัมพันธ์ที่ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีและราชสกุล
5: จะไม่มีอะไรหยุดพบได
6: ้อะไรมันจะเปลี่ยนไปกระหม่อมก็จะขอเป็นไอ้พบของฟ้าบ่าตลอดไป
2: พบอินจากราศีองศาที่ทารวมด้วยแมมคัตริยาชาชาประโยดมและอีกมากมายอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา20:30เริ่มวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ดูทีวีช่องวัน31ดูอันครับแอปวันดี
7: มาช่างพาพาไปมู
8: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
9: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: ได
1: ้หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มป

0: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดเนี้ยไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลเคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทุกสาขา
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: ยังคงแวะฟัง Green News ได้กันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นตลาดหุ้นญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้มีรายงานว่าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการขณะเปิดตลาดในช่วงเช้าวันนี้นะคะหลังจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่น่าจะดีขึ้นแล้วก็มีการเปิดเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมซอีกครั้งอย่างราคาน้ำมันหน้าปั๊มของสหรัฐลดลงต่ำกว่า4 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่ก็ยังคงสูงกว่าราคาขายปลีกในปีก่อนประมาณ 25% มีนักวิเคราะห์อาวุโสด้านภูมิเศรษฐศาสตร์ของ Commonwealth Bank of Australia ก็บอกว่าการบริหารจัดการช่องแคบในอนาคตจะอยู่ภายใต้การนำของอิหร่านแล้วก็โอมานซึ่งเปิดช่องให้อิหร่านสามารถเก็บค่าธรรมเนียมในลักษณะค่าบริการทางทะเลได้เพราะการรับประกันการเดินเรือโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมมีผลเพียง60วันเท่านั้นค่ะช่วงหน้ายังส่งข่าวกันอยู่เดี๋ยวเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 minutes DJ Fiat

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

ำนวลและอบอุ่นมากนะครับเพลงนี้แค่ได้คิดถึงในเวอร์ชันของพี่นิ่มสีฟ้าครับก่อนหน้านี้มีรักไม่ได้จากกู๊ดไรเดอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงจากพี่คิมมาฝากกันรวมถึงมิ้นท์สวรรยาด้วยเก็บอยู่ในหัวใจนะครับชั่วโมงนี้ฟังเพลงกันยาวๆเลยดีเจ

0: ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบที่ครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้หอ 98-100 ไบเทคบางนา
0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
3: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
2: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
4: ้นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
2: เด็กทานได้ใช่ไหม
4: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: Inspiration จาก Hi Apapon
7: คนน่ะมันมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเวลาก็มีเท่ากันความคิดนี่แหละสำคัญที่สุดมองทุกอย่างให้เป็นบวกเข้าไว้อย่ามองทุกอย่างเป็นศัตรูอย่ามองเราทำไม่ได้สิ่งนี้ไม่ใช่เราอย่าไปให้คำพูดที่มันเป็นลบแต่ละอย่างเนี่ยอย่าให้มามีอิทธิพลกับความรู้สึกของเราเป็นอันเด็ดขาดให้ว่าทุกคนน่ะมีดีในตัวทุกคนแหละค่ะให้เกียรติตัวเองก่อนเราทำได้ถ้าคนอื่นทำได้บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ค่ะ
8: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดเทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
9: มารออยู่แล้วค่ะดินสุทินาทองชื่นในเวลาของ Green News ด้วยนะคะศาลอุทธรภาค6ของสหรัฐที่เมืองซินซินเนติมีมติพลิกคำตัดสินของศาลชั้นต้นส่งผลให้รัฐโอไฮโอสามารถบังคับใช้กฎหมายควบคุมเยาวชนเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้โดยกฎหมายนะคะระบุให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Instagram ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนถึงจะอนุญาตให้เด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีใช้งานได้ทางด้านกลุ่ม Net Choice นะคะซึ่งมีสมาชิกเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่น TikTok YouTube รวมถึง Meta เคยแย้งนะคะว่ากฎหมายนี้มีความคลุมเครือและจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาของเด็กโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญขณะที่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์นะคะเอริกเคลย์บอกว่าถึงแม้กฎหมายนี้จะสร้างภาระบางอย่างต่อเสรีภาพในการแสดงออกและจำกัดช่องทางการเผยแพร่เนื้อหาของบริษัทเทคโนโลยีแต่ถือเป็นกฎหมายที่เขียนขึ้นอย่างรัดกุมเพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์ที่สำคัญของรัฐโอไฮโอในการปกป้องเยาวชนค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมานะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update เดี๋ยวรอติดตามด้วยกันนะคะ
8: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้ามาที่วัวเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: คืนนี้ครับป้าไนท์นะครับในคิวของเฟียสก็จะมาแจกรางวัลด้วย1รางวัลนะครับวันนี้ง่ายๆเลยวิธีการร่วมสนุกคือคนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับชิงบัตรไปดูครับป้าไนท์คราวนี้ Moonlight Lounge กับว่านวันวานแล้วก็โบกี้ไลออน1สิงหาคมนี้นะครับก็ใครที่ไปดูคอนเสิร์ตในคราวนี้เราจะได้ไปชมกันที่โรงละครอักษรา King Power นะครับซึ่งเป็นโรงละครที่ไซส์ขนาดกำลังดีเลยนะครับอบอุ่นแล้วก็ซาวเสียงคือแบบครบเครื่องมากๆใครที่สนใจนะครับลงทะเบียนแล้วใช่ไหมก็ส่งข้อความมาร่วมสนุกกันได้ผ่านแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับพิมพ์ชื่อเล่นของคุณแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นอีกคนหนึ่งที่คุณจะพาไปด้วยให้เหตุผลสักนิดนึงว่าทำไมน่าต้องพาคนนี้ไปคนนี้เขาน่ารักตรงไหนนะครับพร้อมกับเบอร์โทรกลับด้วยทีมงานจะได้โทรกลับไปมอบรางวัลให้กับคุณได้นะครับอ่ะส่งข้อความเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับคืนนี้เฟซหยิบเพลงคัมเบอร์ไนท์ของบี้สุกฤตครับเพราะหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่พี่บี้จะมีคอนเสิร์ตสักทีครั้งหนึ่งพี่บี้เคยมาทำคัมเบอร์ไนท์ให้กับเราด้วยแล้วเฟซก็ได้ไปดูด้วยในคราวนั้นบี้น่ารักมากเลยอ่ะคราวนั้นบี้ไปเหมากุหลาบมานะครับเหมามาเยอะมากเหมามาเป็นเข่งแล้วก็ร้องเพลงไปแจกกุหลาบคนทั้งงานเลยอ่ะแบบคนละแบบทุกคนแบบได้ดอกกุหลาบคนละดอกคนละดอกนะครับแล้วก็สถานที่ที่เราไปตอนนั้นมันเป็นร้านอาหารใช่ไหมฮะก็จะมีแบบชั้นลอยบ้างมีชั้นล่างบ้างอะไรเงี้ยมันได้บรรยากาศแบบใกล้ชิดมากๆเลยคาเฟ่ไนท์เราไม่เคยทำสเกลแบบใหญ่แบบบึ้มแบบบิ๊กคอนเสิร์ตนะครับเราทำแบบเป็นสเกลที่คนที่ชื่นชอบศิลปินอ่ะจะได้เข้าใกล้ชิดศิลปินมากๆจริงๆแล้วมันเป็นโมเมนต์ที่ดีครั้งหนึ่งของชีวิตเหมือนกันบี้คัฟเวอร์เพลงไว้เซตใหญ่มากคืนนี้ขอเลือกเพลงนี้มาให้ฟังกันครับ

0: ทีนี้จากพี่ปอนนะครับหยิบเพลงพี่ปั่นมาคัฟเวอร์ครับจะบอกว่าคอนเสิร์ตคัฟเวอร์ไนท์ของเราแต่ละครั้งนี้นะครับเราอยากจะเชิญศิลปินมาเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเรื่องของการที่จะจัดคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งนะครับมันต้องดูความพร้อมของทุกฝ่ายจริงทั้งทีมงานทั้งสถานที่ทั้งตัวศิลปินกว่าจะได้คิวกันมาได้นะครับแล้วก็ศิลปินทุกคนที่มาคัฟเวอร์ไนท์มีความตั้งใจที่อยากจะมาเจอผู้ฟังจริงเป็นศิลปินที่ฟังกรีนเวฟกันทั้งนั้นนะครับเป็นศิลปินที่ฟังกรีนเวฟแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกเวทีนึงซึ่งเขาใฝ่ฝันอยากจะมาขึ้นเวทีนี้เพราะมันเป็นเวทีในความทรงจำเพราะเขาฟังแล้วก็ผูกพันกับกรีนเวฟมาตลอดเช่นเดียวกันกับว่านวันวานแล้วก็โบกี้ไลออนนี่คืออีกหนึ่งเวทีที่เธอบอกว่าเฮ้ยขอมาเถอะเราก็เชิญแบบว่านมาหลายปีแล้วเหมือนกันทั้งว่านทั้งโบกี้แบบเชิญมาหลายปีแล้วแต่ว่าคิวไม่แมทช์กันสักทีจนทั้งปีนี้ทั้งเขาทั้งเราแมทช์กันได้นะครับเราก็เลยพามาเจอผู้ฟังได้ถึงบอกว่ามันเป็นโอกาสพิเศษที่มันดีมากๆคัฟเวอร์ไนท์เสน่ห์ของมันก็คืออย่างนึงเพลงที่ร้องอ่ะไม่ใช่เพลงของเจ้าตัวเลยเป็น 80-90% เป็นเพลงที่ cover หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นศิลปินต้องทำการบ้านใหม่คือเป็นความตั้งใจจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตเหล่านี้ครับวันไหนทุกๆครั้งเนี่ยถือว่าประเมินค่าไม่ได้นะครับแล้ววันนี้นะครับผู้โชคดีที่จะได้ไปดู2คนนะครับคือคุณน็อตกับคุณแพรนะครับเป็นแฟนกันคบกันมา17ปีแล้วจะไปฉลองครบรอบ17ปีขอแสดงความยินดีด้วยกับทั้ง2เรื่องเลยทั้งที่ได้ดูคอนเสิร์ตและที่ครบรอบด้วยยินดีด้วยนะครับสำหรับข้อความอื่นติดตามลุ้นกันได้หลากหลายช่องทางทาง Facebook ก็มีเดี๋ยวมีให้รีดีมพอยต์ด้วยและแน่นอนในช่วง DJ ถัดไปจะมีหรือเปล่าติดตามลุ้นกันได้ครับ Cover Night
1: Land โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาสักผ้า
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลSicarinใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวานวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Debut Track โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
3: คืนนี้เอาเพลงใหม่มาฝากกันครับ Debut Track เพลงนี้จากพี่วันใหญ่ครับพี่วันใหญ่เรียกตัวเองว่าเป็นนักสะสมแต่ว่าเป็นการสะสมความทรงจำนั่นเองนะครับความทรงจำทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขหรือว่าเรื่องทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยคือเราไม่สามารถเลือกได้เพราะว่าความทรงจำของเรามันเลือกไม่ได้ครับและหลายๆครั้งเนี่ยทำไมมีคนถามว่าทำไมเราจำเรื่องที่มันทุกข์ใจเก่งจังเลยเรื่องที่มันแบบเศร้าใจเก่งจังเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะครับที่จะจำเรื่องที่มันเจ็บปวดเอาไว้จะได้ไม่เจอเรื่องแบบนี้อีกจะได้เอาไว้เฝ้าระวังสำหรับอนาคตที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าด้วยใช่ครับนั่นมันเป็นเรื่องนึงแต่สิ่งนึงก็คือเราต้องไม่อยู่ในความเจ็บปวดนั้นอีกนะครับไม่ใช่จำเรื่องจำความทรงจำที่มันเป็นทุกข์ painful เจ็บปวดแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่น่าจะไม่ต้องสิ่งที่เราจำได้คือจำบทเรียนได้แบบนั้นน่าจะดีกว่านะครับเขาถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกความทรงจำมันมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตามตราบใดที่เราได้เรียนรู้เติบโตจากมันและผลักเราไปข้างหน้าถือว่าความทรงจำนั้นถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีเพลงนี้ครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากแว่นใหญ่นะครับเพลงนี้ชื่อว่ากอดความทรงจำ

เพลงนี้กอดความทรงจำนะครับจากพี่แว่นใหญ่ด้วยขอบคุณมากทุกๆข้อความขอบคุณทุกสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาด้วยนะครับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาเข้าใจแล้วก็ชื่นชมมากๆมีความหมายกับ Green Wave มากนะครับเพราะสละเวลาในการพิมพ์ข้อความเข้ามาแต่ว่าอย่างที่บอกไปวันนี้เราแจก1รางวัล นะครับแต่ว่าจะทยอยแจกไปเรื่อยๆในสัปดาห์หน้าก็ยังมีแจกบัตรคอนเสิร์ตอยู่ขอบคุณที่ติดตามฟัง Green Wave ด้วยครับวันนี้เฟรมหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับแต่ว่าชั่วโมงหน้าก็ยังมีพื้นที่สำหรับคนที่อยากจะมาพูดคุยเรื่องของความรักกันอยู่เฟรมเข้าใจว่าหลายๆคนที่มีเรื่องไม่สบายใจอยากจะคุยกับพี่อ้อยพี่ช็อตนะครับในชั่วโมงหน้าครับ Friday เราเปิดพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนมาเปิดหัวใจกันติดตามฟังได้ในชั่วโมงหน้าและเดี๋ยวส่งสายเข้ามาพูดคุยกันได้ถ้าเรื่องราวท็อปิกประจำวันนี้ตรงเกี่ยวกับชีวิตของคุณลองแชร์ไอเดียกันเข้ามาหรือว่าอยากจะแบ่งปันหรือว่าอยากจะแค่มีคนรับฟังได้ทั้งหมดเลยครับโทรเข้ามานะฮะ

0: มากรีนเวฟเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้าผม
6: Proud to be Pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได้
7: มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองคลายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
8: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
9: ตอนชั่วโมงนี้เวลาของ Green Update นะคะติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นองค์การอาหารและเกษตรหรือ FAO และก็โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติได้ร้องขอเงินทุนสนับสนุนจำนวน202ล้าน

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชนท็อปฟลายเดย์รางวัลนาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559
2: คนของเราใจของใคร
3: มาแล้วค่ะเจอกันในครับ Friday นะคะ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาค่ะทั้งพี่อ้อยและพี่ชอตด้วยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อตอนก็จะบาดเจ็บกันสักนิดนึงนะคะคนของเราแต่ใจของใครมีน่าจะเป็นชื่อตอนหนึ่งที่มีคนส่งเรื่องราวเข้ามาในครับ Friday Fanpage เยอะมากคือวันนี้ต้องยอมรับค่ะว่าปัญหาเรื่องการนอกใจมันมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะแต่จะมากขึ้นขนาดไหนก็ตามอย่าทำให้รู้สึกว่ามันคือเรื่องปกตินะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกมันเป็นเรื่องธรรมดาการเสียน้ำตาคือเรื่องปกติเพราะคิดว่าหลายๆคนรู้สึกไม่สบายใจไงถ้าเกิดคนที่เรารักนอกใจคลับไฟเดย์ถึงยังอยู่ได้ถึงวันนี้จริงๆพี่ค่ะ
4: ฟังดูคล้ายแบบเราอยากให้เขานอกใจกันยังไงไม่รู้ว่าเราถึงจะยังมีงานทำ
3: ไม่ถ้าเกิดว่าคนเราอะรู้สึกว่านี่คือเรื่องธรรมดาแล้วทุกคนสบายใจกับการที่ทุกคนนอกใจกันจะโทรไปหาเราทำไมอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราแชร์กันนะ026658377-80นะคะถ้าอยากให้โทรกลับเข้าไปในคลับ Friday Fanpage ใน Inbox แล้วก็บอกเรื่องราวเอาไว้สั้นๆซึ่งตั้งแต่ต้นอาทิตย์เนี่ยก็มีคนฝากเรื่องราวไว้แล้วนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรกลับให้เราแล้วด้วยเนาะและถ้าเกิดว่าจะฟังกันก็คือแน่นอนค่ะแอป A-Time ฟังฟิน Greenwave 1065ดูไลฟ์ผ่าน Facebook ของ Greenwave 1065และคลับ Friday Fanpage นะคะ YouTube ของ A-Time ค่ะ TikTok @Greenwave 1065ด้วยและก่อนที่เราจะรับสายกันค่ะแน่นอนคลับ Friday The Series เราก็เดินหน้ากันมาเรื่อยๆถึงความสัมพันธ์หลายรูปแบบ
4: Love Status
3: ใช่ค่ะ
4: การตั้งสเตตัสต่างๆของคนในวันนี
3: ้ค่ะ
4: นะคะตอนนี้ก็เดินทางมาถึง open relationship ค่ะรักแท้เนาะแต่ไม่ได้มีแค่เรา
3: ใช่แล้วก็ทุกคนพร้อมจะมีเงื่อนไขอีก
4: ค่ะ
3: เอ้ยก็กลางการเราบอกแล้วไงว่าเส้นของเรามีแค่นี้แต่ที่สำคัญคือเราหยุดความสัมพันธ์และหยุดใจของเราได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่า
4: ต้องดูกันแล้วก
3: ็
4: ถ้าเกิดดูย้อนหลังนะคะก็ไปดูที่แอปบันดี
3: ใช่ค่ะพรุ่งนี้ค่ะครับ Friday Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะคะเป็นครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสคุยกันแบบ Deep Talk เลยอะน้องโบสุรัตนาวีหรือว่าโบทีเคซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้จะมีข่าวเรื่องของน้องโบเนี่ยก็มีชีวิตคู่ไปแล้วแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่แอบตกใจวันที่น้องอ่านเดินมาบอกว่าพี่อ้อยโบเขาเลิกกับสามีแล้วนะแล้วก็วันนั้นเนี่ยเหมือนเขาเล่าให้อ่านฟังบ้างบางส่วนแล้วก็บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเข้มแข็งมากพอเขาจะมาในรายการเราคือต้องขอบคุณความไว้วางใจด้วยนะคะแล้ววันนี้น้องเข้มแข็งมากพอที่จะเล่าแล้วก็แชร์สิ่งที่ตัวเองเจอแล้ววันนี้มีความรักครั้งใหม่แล้วด้วยเพิ่งจะขอแต่งงานกันไปไม่นานนี้ด้วย
4: ค่ะ
3: นะคะ
4: ซึ่งในวันที่อยู่ดีๆเรียกว่าอยู่ดีๆไหมนะ
3: ใช่ค่ะ
4: ค่ะคนที่อยู่กันมาเป็นแบบสิบสิบปีเนา
3: ะ
4: ก็เดินมาบอกว่าไม่ได้รัก
3: ใช
4: ่ก็อาจจะคล้ายๆกันกับหลายๆคนที่โทรเข้ามาในรายการเราอยู่บ่อยครั้งอ่ะนะคะแต่เนี้ยก็จะมีแบบดีเทลแบบหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเอาจริงๆนะก็ต้องถือว่าเป็นคนที่แบบทั้งสวยทั้งเก่งทั้งแบบมีชื่อเสียงแบบมีทุกอย่างเลยอะแล้วก็มีความรักที่ดีมากคือก่อนหน้านี้เขามีความรักที่ดีมากจริง
3: ๆ
4: พวกเราที่อยู่ในแวดวงที่รู้จักกันอยู่ก็จะชื่นชมแล้วไม่คิดเลยว่าแบบอยู่มาวันหนึ่งแบบสิ่งที่เจอมันจะหนักหนาขนาดนี
3: ้
4: แม้แต่กับเรื่องที่ผู้ชายคนหนึ่งมาบอกกับเราว่าเขามีร่างอวตาร
3: เขาบอกว่าภาพดีๆที่อยู่กับเธอมามันเป็นร่างอวตารของฉัน
4: ไม่ใช่ตัวจริงจริงแล้วฉันต้องสร้างร่างอวตารขึ้นมาเพื่ออยู่กับเธอ
3: ค่ะ
4: โอ้ยลองแทนใจเป็นผู้หญิงคนนั้นเราจะรู้สึกยังไง
3: คำว่าอยู่ดีๆนี่คืออยู่ดีๆจริงๆนะคะเช้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาทุกอย่างเดินหน้าไปลงมาเสร็จปั๊บเห็นเขาแชทอยู่ก็เลยถามว่าแล้วเขาก็ยังแชทอย่างต่อหน้าต่อตาเราอะไรเหรอเธอแล้วเขาสิ่งที่เขาบอกก็คือมันคือการคบซ้อนนะคะและครบซ้อนมาจนกระทั่งถึง
4: มาตั้งนานแล้วด้วย
3: ใช่ค่ะนะคะ
4: แล้วแถม

0: ในวันที่ตอนนั้นกำลังจิตใจอ่อนแอก็พบว่าตัวเองมีโรคร้าย
1: ค่ะ
0: ค่ะหนักเข้าไปอีก
1: คำหนึ่งที่น้องโบเล่าแล้วเห็นใจมากคือพี่หนูดันเลือกไปล้มที่บ้านเขาคำว่าเลือกไปล้มที่บ้านเขาคือพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปั๊บก็บินไปหาครอบครัวเขาถึงเชียงใหม่เสร็จปั๊บคุณแม่ของเขาก็พูดประโยคนึงคือเดี๋ยวไปดูเต็มๆนะคะแต่ว่าใจความจะประมาณนี้คือถ้าแม่เป็นแม่หนูแม่ก็จะบอกว่าพอเธ
0: อ
1: หนูจงเลือกใช้ชีวิตแบบอื่นได้เลยแต่พอดีแม่เป็นแม่เขาแม่ก็จะพูดว่าหนูต้องอยู่ให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคำที่น้องโบพูดว่าล้มที่บ้านเขาคือรู้สึกว่าทำไมไม่มีพื้นที่ปลอดภัยของเราเลยนะคะลองไปดูค่ะชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งไม่ต้องไปตามดราม่าใดๆแค่เรียนรู้ว่าความไม่แน่นอนของความรักมันเกิดขึ้นได้จริงๆ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: แล้ววันที่ผู้หญิงคนหนึ่งเสียใจเจ็บปวดมากจะบอกว่าน้ำตามันไหลออกมาเรื่อยๆพี่อ้อยพี่ชอดมันไหลออกมาเรื่อยๆมันหยุดไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: นะพรุ่งนี้ค่ะวันเสาร์นะคะช่องวัน31ตอน10โมงเช้า
1: คร ับ
0: ไฟเดย์โชว์กับโบสุรัตนวี
1: ค่ะนะคะเอามาสายแรกของวันนี้เลยนะคะที่เราจะคุยกันนะคนของเราใจของใครคุณเสือสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ได้ยินไหมครับค่ะได้ยินชัดเจนดีค่ะ
1: ชัดเจนค่ะ
2: สวัสดีพี่ๆด้วยนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีว่าตื่นเต้นมากเลย
0: ใจเย็นใจเย็น
1: ๆค่ะชื่อเสือชื่อสะดุน่ากลัวเลยค่ะจริงๆแล้วสมชื่อไหมคะ
2: ไม่หรอกครับ
1: ครับอ่ะเล่าซีเสือเจออะไรมาคะ
2: คือจริงๆเรื่องนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะมันก็ผมเล่าเองมันก็ยังรู้สึกเจ็บเองอยู
1: ่ค่ะ
2: เพราะว่ามันเพิ่งเกิดเมื่อไม่นาน
0: ค่ะ
2: คือผมอยู่กับแฟนนะครับเหมือนภรรยานะครับก็อยู่กินกันไปขอถูกต้องตามกฎหมายครับอย
1: ู่
2: กันมาแรกๆก็มีความสุขกันดีครับจนมีลูกอยู่หนึ่งคนปีหลังๆเนี่ยครับเขามาบอกผมว่าเหมือนจะทำงานในคอมอะครับ
1: ค่ะเสือแป๊บนึงพี่ได้ยินเสียงลมเยอะมากค่ะเดี๋ยวมันจะกวนการเล่าของน้องขยับ
2: สักครู่นะครับ
1: โอเคค่ะนะคะจะได้แบบฟังเสียงกันชัดๆเนาะ
2: ครับ
1: โอเคได้
2: ดีขึ้นไงครับ
1: ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วค่ะ
2: ครับ
1: อยู่มาวันหนึ่งเขาบอกว่า
2: เขาทำงานในเกมครับ
1: ค่ะ
2: คือทำงานในเกมนะแต่ว่ามันเป็นเกมนึงครับเกมออนไลน์ครับที่เขาชอบเล่นกันทั่วไปครับมันน่าจะเป็นเกมคล้ายๆแบบว่า GTA ออนไลน์ประมาณนี้ครับ
1: ค
2: ือที่คนเราสามารถ
1: พูด
2: ใช่ครับพูดคุยกันได้ในเกมเลยโดยที่ไม่ต้องโทรคุยกันอะไร
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วจนเขาทำอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆหรือผมก็ไม่ได้สงสัยแล้วครับเขาบอกเขาทำงานจนเขาแบบว่าได้ไปคุยกับผู้ชายคนนึงในเกมนั่นแหละครับโดยที่เขาไม่ให้ผมรู้นะครับผมก็เริ่มดูพฤติกรรมนะครับคนอยู่ด้วยกันนะครับ
1: คือ
2: เขาเพิ่งมาแปลกเมื่อปีหลังๆเองครับอยู่มาตั้งนานจนปีที่แล้วครับปี68จนเขาได้เริ่มแบบไปรู้จักกับผู้ชายคนนั้น
1: ค่ะ
2: ได้เล่นเกมกับผู้ชายคนนั้นแล้วทีนี้เขาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปครับจากที่นอนอยู่ในห้องเดียวกันก็อยู่ๆก็จะลุกหนีไปนอนอีกห้องนึงซึ่งเป็นห้องลูกอย่างเงี้ยครับเขาก็จะหนีไปแล้วการพูดคุยกับผมเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยเลิกงานกลับบ้านไม่เที่ยวกลางคืนไม่มีเรื่องผู้หญิงตลอดระยะเวลา10ปีผมต่อหน้ารับหลังไม่มีเลยผมกลับไปพูดกับเขาเนี่ยครับบางทีเขาพูดกับคนในเกมดีนะครับแต่มาพูดกับผมกับลูกไม่ดีครับคือแบบว่ามันรู้สึกได้ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วผมก็ต้องกดดันกับสิ่งนี้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเขาก็เคยขู่ผมนะครับผมเคยพูดนะว่าทำไมถึงพูดกับคนในเกมอ่ะดีกว่าพูดกับคนที่บ้านล่ะทั้งผมทั้งลูก
1: ค่ะ
2: เขาก็บอกว่าผมอ่ะคิดไปเองงี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่น้องเสือลูก
2: ผมว่า
1: ลูกอายุประมาณเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
2: 7ขวบครับ
1: 7ขวบแล้ว
2: ท
1: ี
2: นี้7ขวบครับแล้วทีเนี้ยครับจนมีอยู่วันนึงครับผมสงสัยนะครับแค่ไม่มีหลักฐานแล้วเขาก็ขู่ผม
1: ค่ะ
2: ว่าถ้าผมหาเรื่องเขาหรือว่าไอเรื่องอย่างเงี้ยไอที่ผมบอกว่าคุยกับผมไม่ดีคุยกับคนอื่นดีหรือว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าเขาจะเก็บของออกไปเลย
1: อ๋ออย่ามาแตะเรื่องนี้อีกนะ
2: ใช่เขาจะเก็บของออกไปเลยมันทำให้ผมแบบว่าไม่กล้าที่จะพูดออกไปผมได้แต่เก็บเงียบกดความรู้สึกไว้นานมาก
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขู่ลูกว่าถ้าลูกดื้อจะหายไปนานๆแล้วไม่กลับมาเลยเนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: ผม
0: ปกติก่อนหน้านี้เขาเป็นคุณแม่แนวไหนอะคะเป็นคุณแม่ที่แบบว่ารักลูกมากเลี้ยงลูกหรือขนาดไหนยังไง
2: เขาก็อยู่บ้านนะครับไม่ได้มีเรื่องคนอื่นอะไรเลยครับจนมาบอกว่าได้คุยได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับจนมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับแล้วผมก็มันมีอยู่คืนนึงครับผมกำลังจะนอนแล้วแชทเขาอะคือมันเด้งมารัวๆเลยครับตอนนั้นมันตีสองผมกำลังจะนอนแล้วมันมีแชทของผู้ชายคนนั้นน่ะเด้งมาแต่เขาใส่รหัสล็อกจอไว้นะครับ
1: ค่ะ
2: ผมก็ไม่รู้จะทำไงนะพี่ผมก็อยากรู้ว่าแบบมันผมสงสัยจริงๆผมก็เลยเอาเฟซบุ๊กของผมอะท
1: ัก
2: ผู้ชายคนนั้นไปเขาฉลาดนะพี่เขาเอาเฟซบุ๊กผู้ชายคนนั้นอะบล็อกเฟซบุ๊กผมไว้เพื่อที่จะให้ผมอะไม่ได้คุยกับผู้ชายคนนั้น
1: โอเคเขาเตรียมการดูเหมือนเตรียมการไว้เลยอ่ะ
2: ครับผมเลยเอาอีกเฟซบุ๊กนึงอ่ะครับท
1: ัก
2: ผู้ชายคนนั้นไปครับแล้วก็ได้โทรคุยกัน
1: ค่ะค่ะ
2: ก็เลยรู้เรื่องว่าเขาก็แอบไปมาหากันอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เดือนกันยาปี68แล้วครับ
0: ผู้ชายเขารู้ไหมคะว่ามีเราอยู
2: ่เขารู้ว่ามีลูกแล้วนะครับครับแต่เขาเหมือนคือผมอ่ะเคยแบบว่าเจอจ้าเอ๋จังๆทีนึงเลยนะที่บ้านแม่ยายอ่ะครับ
1: ค่ะ
2: คือวันนั้นน่ะผมมันเป็นวันหยุดแล้วผมไปรับจ็อบรับงานพิเศษอะไรมาเงี้ยครับได้เงินมาสัก 4-500 ผมก็กะจะพาลูกพาแฟนไปหาอะไรกินกลับบ้านมาไปบ้านแม่ยายผมก็เจออย่างนั้นนะครับเขาก็อยู่ด้วยกันแล้ว
1: ที
2: ่ยืนเข้ามาในบ้านเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: คือแบบผมแบบโหมันแบบอะไรกันเนี่ยแล้วผมเป็นตัวอะไรหรือว่ายังไงแบบผมโมโหนะครับตอนนั้นแต่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเขาผมไม่อยากติดคุก
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วแม่เขาก็ปล่อยให้ผู้ชายคนนั้นเข้ามา
2: ครับเขาไม่ได้ว่าไม่ได้ไล่ไม่ได้ห้ามเดี๋ยวผมจะเล่าค่อยๆเล่าไปนะครับผมเจอมาแบบเนี้ยผมยังให้โอกาสเขานะครับพี
1: ่ค่ะ
2: คือเรื่องทั้งหมดอ่ะผมเพิ่งมารู้เมื่อเดือนที่แล้วเขาก็ยังหลอกผมว่าเนี่ยไอ้ผู้ชายคนนี้ก็คือเพื่อนเหมือนเพื่อนในเกมก็แค่มาหาเหมือนจะเอาของเอาอะไรมาให้แบบว่าไม่ได้มีอะไรประมาณนี้ครับ
1: ค่ะ
2: เขาปิดบังสองคนเลยผู้ชายคนนั้นก็เห็นผมนะเห็นผมแล้วก็เห็นลูกครับ
1: แปลว่าผู้ชายคนนั้นรู้ทั้งรู้ละ
2: รู้ครับ
1: รู้ทั้งรู้ละค่ะ
2: รู้ครับ
1: จ้ะคราวนี้ยังไง
2: เพราะว่าเจอกัน
1: ค่ะ
2: แล้วเขาก็ตอนแรกผมก็คือว่ากะจะตัดไปเลยครับเพราะว่าผมเจอแบบนี้แต่ผมก็อยากให้โอกาสเขาถามว่าผมรักเขาไหมผมรักเขานะครับผมรักเขามากครับผมยอมลดทิฐิตัวเองครับผมเคยเตือนเขานะครับว่าถ้าคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ามันไปถึงขั้นที่แบบว่ามีสัมพันธ์กันไปหากันไปเจอกันอย่างเงี้ยผมรับไม่ได้ผมเคยเตือนบ่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่เขาก็ยังเลือกที่จะกล้าทำแบบเนี้ยผมก็ให้โอกาสเขาไปครั้งนึงตอนกันยา68ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาจนไล่มาเรื่อยๆภายในเดือนนึงครับอาทิตย์นึงเขาจะออกจากบ้านทีนึงครับออกวันศุกร์กับวันจันทร์อย่างเงี้ยขายไป 3-4 วันเลยแล้วก็โดยที่ปล่อยผมกับลูกไว้อ่ะครับคือไปอยู่บ้านผู้ชายคนนั้นเลยครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับตอนแรก
1: คือใจเขาใจเขาไปสุดแล้วนะ
2: ครับแล้วก็บอกผมว่าเนี่ยก็แค่ไปอยู่กับเพื่อนผมก็บอกว่าไปอยู่กับเพื่อนทำไมโชว์ไม่ติดหรอเหมือนกับแบบว่าก้าวขาออกจากบ้านไปแล้วขาดการติดต่อไปเลยแชทโทรไม่ได
1: ้
2: โทรไม่รับโทรไม่ติดคือแบบว่าติดต่อไม่ได้เลยครับ ไม
1: ่
2: อ่านไม่อะไรเลยคือถ้าก้าวออกจากบ้านไปเมื่อไหร่ก็จะเป็นอย่างนั้น3วันกลับทีบางที4วันอาทิตย์นึงผมก็เคยถามเขานะครับว่าอาทิตย์นึงเนี่ยทำไมถึงอยู่กับคนอื่นมากกว่าแบบว่าครอบครัวของเราอยู่กับผมอยู่กับลูก
1: ค่ะ
2: ทำไมถึงไอ้นี่เขาก็บอกเขาว่าเขาเหนื่อยเขาอยากพักผ่อนเขาชอบบอกผมว่างานบ้านมันไม่มีวันหยุดผมมาทำงานครับแต่เขาไม่ได้ทำงานก
1: ็
2: ทำแค่ในคอมหาเงินไปรายวันแง่ครับ
1: ค่ะค่ะน้องเสือคะเวลาที่เราทะเลาะกันและมีปัญหากันเราทะเลาะกันต่อหน้าลูกหรือเปล่า
2: ก็บางครั้งผมก็มันก็มีหลุดบ้างครับแต่ไม่ได้แบบว่าไปตบไปตีอะไรอย่างเงี้ยครับให้ลูก
1: เข้าใจเข้าใจ
2: มันมีเสียงดังบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: คือบรรยากาศโดยรวมในบ้านนะคะคือมวลรวมอ่ะมันก็อาจจะดูเป็นความรุนแรงประเภทนึงเหมือนกันนะคะน้องเสือเคยคุยกับตัวเองไหมว่าถ้าที่สุดแล้วผู้หญิงคนนี้เขาไปสุดขนาดเนี้ยและถ้าวันหนึ่งมันไปถึงขั้นที่ว่าเราต้องเลิกกันเสือเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่ร้ายที่สุดยังไงบ้างพี่อยากให้เตรียมความพร้อมไว้ก่อน
2: มันเกิด มันเกิดไปแล้วครับพี
1: ่
2: ระหว่างที่พอผมจับได้ใช่ไหมครับ
1: คือ
2: ผมเล่าให้พี่ฟังว่าจับได้ตอนกลางคืนแล้ววันที่16อะครับเขาก็มาเก็บของเลยนะครับแล้วให้ผู้ชายคนนั้นมารับไปอยู่บ้านเขาที่ชลบุรีตั้งแต่มันไปอยู่2อาทิตย์เลยครับแล้วโดยที่ว่าทิ้งลูกกับผมไว้ครับแล้วผมมีงานต้องทำอยู่แล้วครับผมก็ต้องทำงานด้วยก
1: ็
2: เลี้ยงลูกไปด้วยครับแล้วก็งานบ้านด้วยครับทุกอย่างตอนนี้ผมก็อยู่กัน2คนทำทุกอย่างครับ
0: แล้วเสือให้คำตอบกับลูกว่าไงอะคะลูกคงถามถึงแม่เน
1: าะ
2: ถามครับ
0: เราตอบว่า
2: ผมก็ได้แค่บอกว่าผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนครับ
0: ค่ะ
2: แต่ผมโชคดีตรงที่ว่าลูกชายผมเขาเข้มแข็งนะครับเขาไม่เคยร้องไห้แต่ครั้งเนี่ยมีแต่ผมเนี่ยแหละครับ
1: เข้าใจเข้าใจค่ะเพราะเราไม่ใช่ร้องไห้แค่เรื่องเสียใจเรื่องของเราค่ะเราแคร์หัวใจลูกด้วยแหละ
0: แล้วสุดท้ายกลับมาเขากลับมาเราได้คุยกันไหมคะว่าไปไหนยังไงถึงหายไปเป็นอาทิตย
2: ์คือเขาเหมือนกับแบบว่าไอ้พอทะเลาะกันแล้วผมจับได้อีกวันเขามาเก็บของแล้วไปอยู่นู่นเลยครับ2อาทิตย์แต่เขามาหลอกผมกับลูกว่าไม่ได้อยู่ไปเช่าห้องอยู่อะไรเนี่ย
1: ค่ะเสือถ้าเกิดบังเอิญมันเป็นแบบนี้แล้วอะค่ะเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะเอาจริงๆใช่ไหมคะเสือทำยังไงต่อไปกับชีวิตในวันนี้ดีค่ะเพื่อว่าวันนี้เราไปคิดวนๆว่าทำไมเขาต้องใจร้ายขนาดนี้ทำไมมันไม่มีคำตอบอะไรอีกต่อไปแล้วอะค่ะถ้ามันเป็นแบบนั้นและเธอไม่มีความสำนึกในความเป็นแม่
0: คือเขาค่อนข้างชัดเจนมาก
1: ใช่คราวนี้เราต้องวางแผนในส่วนตัวเราเหมือนกันนะ
2: คือที่ผมอยากจะถามพี่ครับแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาทักไลน์มาผมครับว่าจะคืนดีกันไห
1: ม
2: ส่วนตัวผมบอกว่าไม่ครับผมอยากจะถามพี่ว่าผมควรคิดถึงตัวเองหรือคิดถึงลูกดีครับ
1: เวลาที่ผู้ชายร้องไห้อ่ะพี่รู้สึกว่ามันคือถึงที่สุดแล้วเสือแต่ว่าในโลกเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ตกลงจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยอ่ะคือเวลาที่ให้เขาให้อภัยกันง่ายไปนะอันนี้มองในแง่นึงก่อนนะคะเขาจะรู้สึกว่าเขาทำในสิ่งที่ยากที่สุดในหัวใจผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาทิ้งลูกทิ้งสามีไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นอยู่ๆไลน์มาว่าจะคืนดีกันไหมอ่ะแต่ถ้าเสือบอกว่าได้งั้นกลับมาเลยแล้วเดินหน้าต่อพี่รู้สึกว่าบางทีมันก็ไม่มีบทเรียนอะไรเลยเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะคะต่อให้สามีภรรยาเลิกกันแต่ความเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกยังอยู่ทั้งชีวิตนะมันไม่ได้แปลว่าไม่ว่าเสือจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยแล้วเขาจะเลิกความเป็นแม่ลูกกันมันก็ต้องมีเงื่อนไขบ้างค่ะเช่นตอนนี้เรายังทำใจไม่ได้ว่าเธอแต่ขออย่างนี้ละกันลูกเราขอให้เธอยังเป็นแม่ที่น่ารักต่อเขาได้ไหมมันต้องมีเงื่อนไขอ่ะพี่ไม่อยากให้เขาไปง่ายๆกลับสบายไปอีกก็ได้กลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่
2: คือประมาณคืออย่างนี้ประมาณ2 3รอบแล้วครับพอวันที่15เขาไปเขากลับมาต้นเดือนมิถุนาเขามาอยู่กับผมได้6วันเขาก็หนีไปแล้ว
1: เนี่ย
2: พอหนีไปอีก6วันเขาที่กลับมาอีกเนี่ยครับล่าสุดเมื่อวัน2วันก่อนเนี่ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ผมก็ได้แต่คิดทุกวันนะครับว่าผมควรจะคิดถึงตัวเองหรือคิดถึงลูกดีผมไม่รู้จริง
1: ค่ะ
0: คือเอาจริงๆแล้วนะไอ้การที่จะตัดสินใจยังไงต่อไปอะค่ะมันคงมีแต่เสือเท่านั้นแหละที่จะให้คำตอบได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องเอามาคิดเนาะเช่นโอเคเราก็อยากให้แบบลูกมีแม่อยากให้ครอบครัวสมบูรณ์แต่ถ้าแม่ก็ยังเป็นแม่แบบนี้ยังไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลับมาแล้วก็กลับมาเป็นแม่ที่ดี
1: ค่ะ
0: พี่ก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งบางทีนะคะมันอาจจะทำให้หัวใจลูกยิ่งพังหนักเข้าไปอีกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไอ้การกลับไปกลับมาของเขาอะค่ะเขาไม่ได้แคร์หัวใจลูกเลยคือเด็กอะเขาไม่ได้รู้อะไรมากเท่าที่เรารู
1: ้ค่ะ
0: นั้นเขาก็จะดีใจที่แม่กลับมาแต่ดีใจที่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่ก็ไปอีกแล้วเนี้ย
2: ครับพอเขาพูดนะครับตอนที่เขากลับมาได้6วันพอแม่ผมมาเขาก็พูดกับย่าว่าย่าแม่ทิ้งไปแล้ว
0: นั่นไงใช่ป่ะงั้นบางทีไม่รู้สิพี่กลับรู้สึกว่าถ้าแม่เป็นแบบนี้ไม่มีบางทีดีกว่าเอาอันนี้พูดแบบไอ้นี่กันเลยนะแบบชัดเจนกันไปเลยนะเพราะว่า
2: เขา
0: ทำร้ายหัวใจลูก
2: พี่เขาต้องการปั่นหัวผมแล้วครับหรือว่ายังไงไม่เข้าใจเขาเลย
0: มันยากจริงค่ะเสือที่จะรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู
1: ่
0: แต่อย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องชัดเจนแน่ๆคือเขาไม่ได้รักเราแล้วอะ
2: ครับ
0: ถ้าเขารักเสือเขาจะไม่ทำแบบนี้พี่ไม่สนใจแล้วแหละว่าเขาทำแบบนี้เพราะอะไร
1: ค่ะ
0: เพราะบางทีอะค่ะคนเห็นแก่ตัวมากๆอะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนอกจากความเห็นแก่ตัวอันนั้นก็อยากมีอันนี้ก็อยากได้นี่ก็อยากเก็บไว
1: ้
0: บางทีเขาอาจจะเป็นแค่นั้นเองก็ได้แต่สิ่งที่เราต้องคิด บางทีไม่ใช่การหาเหตุผลว่าทำไมเขาทำอย่างนี้ล่ะเพราะว่าทำไมเขาทำอย่างนี้ล่ะเพราะว่าเราอะยังมีใจกับเขาอยู
1: ่
0: เราถึงได้พยายามจะหาคำตอบอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามันเป็นเหมือนแบบหยดน้ำในทะเลทรายให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงที่เรามันโหดร้ายแต่เราจำเป็นต้องยอมรับให้ได้ก็คือคนที่ทำกับเราและทำกับลูกแบบนี้คือเขาไม่ได้รักเราไม่ได้รักลูกแล้วอะเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาทำแบบนี้เราจะทำให้เสื่อเสียใจทำให้ลูกเจ็บปวดอะแต่เขาก็ยังทำมันเพราะมันไปจบที่ตรงนั้นแล้วอ่ะพี่ว่าเสือก็ต้องตัดสินใจแล้วแหละ
1: ค่ะ
0: ว่าจะเจ็บแล้วจบหรือเจ็บแล้วไม่จบ
2: แล้วพี่รู้อะไรไหมครับคือวันที่เขากลับมาอยู่กับผมก็พาเขาไปกินข้าวปกติ
0: ค่ะ
2: แต่คนเป็นแม่เขาแม่ยายอ่ะครับเขาไปบอกให้ผู้ชายคนนั้นอ่ะพาหนีออกจากผมไปเลย
1: พอกันจริงๆเลยนะ
0: นั่นสิก็แปลว่าบ้านเขาก็ยินยอมยินดีในการที
2: ่
0: ลูกเขามีคน
1: โอ้โหเดี๋ยวครับน้องเสือหาที่ก่อนแล้วลมมันแรงเหลือเกินโอเคโอเคครับอีกทีหนึ่งค่ะโอ้โหมันจะแรงไม่หรอกค่ะเสือพี่ให้มองอย่างนี้เขาจะมาต้องมาปั่นหัวน้องทำไมพี่ว่าเขาแค่ผู้หญิงเห็นแก่ตัวคนหนึ่งนะพี่ไม่รู้หรอกว่าเขาไม่มีปัญหา
2: บอกรักผมเดี๋ยวไม่รักผมอย่างน
1: ี้โอ้ยคำว่ารักออกเสียงได้
0: เขารักพูดง่ายค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ไม่รู้สึกก็พูดได
2: ้มันทำส่วนทางกันเลยครับพี่
1: ใช่เพราะพี่ไม่อยากให้เสือไปปักอกปักใจกับสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรรู้ไหมคะมันมีเยอะมากเราไม่รู้หรอกค่ะเขาไปมีปัญหากับผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าเพราะมีปัญหากับผู้ชายคนนั้นก็เสือ
0: กลับมาร
1: ักเธอนะนั่นนี่ต่างๆนานาพอผู้ชายฝั่งนั้นง้อไปละสะบัดมือไปอีก
2: จะเปลี่ยนเรื่องเหมือนจะเปลี่ยนไปจริงๆวันนึงคุยกันดีพอมาอีกวันนึงอาการจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าไม่อยากอยู่ด้วยละคิดถึงเขาอยากอยู่กับเขาอยู่กับผมแล้วมันอย่างนู้นอย่างนี้
1: เข้าใจยัง
2: ครับ
1: เห็นปะคะและเปลี่ยนเขาไม่ได้และอย่างนึงค่ะเมื่อลูกอยู่กับเราและเห็นเสือบอกคุณย่าก็อยู่ด้วยถูกไหม
2: จะผมแม่ผมอยู่คนละจังหวัด
1: เข้าใจเข้าใจ
2: เขาจะมาที
1: แต่อย่างน้อยเรามีความเป็นครอบครัวหนึ่งที่พี่ว่ามีแค่นี้ก็อบอุ่นนะถ้าบังเอิญว่าคนที่เป็นแม่ไม่แคร์หัวใจของลูกเลยแม้แต่นิดเดียวคนเป็นแม่ไม่แคร์คำว่าแม่ที่ลูกเรียกด้วยซ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นจงเป็นพ่อที่กอดลูกแน่นๆจงเป็นคุณพ่อที่สามารถอยู่กับลูกและทำให้ลูกอบอุ่นหัวใจได้แบบไม่ต้องขาดอะไรเพราะพี่พูดตรงๆนะคนเป็นแม่เขาดูวิจารณญาณในความเป็นแม่น้อยมากความรับผิดชอบในความเป็นแม่น้อยเหลือเกินนะคะวันคิดถึงแต่ความสุขของตัวเอง
0: เพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วอะค่ะเสือก็ต้องทำความเข้าใจกับตัวเองเหมือนกันเนา
1: ะ
0: อย่าอ้างลูกในการที่เรายังอยากให้เขากลับมาอยู่แล้วบอกว่ากลับมาเพื่อลูก
2: ตัวผมมันก็ตัดสินใจชัดเจนนะครับว่าผมไม่ดีกว่าผมไม่ได้อยากจะกลับไปคืนเดียว
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจแบบนี้นะตัดสินใจแล้วนะเดินหน้าต่อเลยค่ะเสือดูแลตัวเองดูแลลูกให้ดี
1: เนาะและการที่บอกว่าเลือกความสุขผมหรือความสุขลูกลูกอยากอยู่กับพ่อที่มีความสุขค่ะเข้าใจใช่ไหม
2: เพราะว่าเขาเคยพูดนะครับลูกผมแบบว่าเหมือนแต่เขาหลุดปากถามมาครับว่าแม่เป็นไงแล้วเขาเห็นสีหน้าผมไม่ดูเขาก็เปลี่ยนเรื่องความเลย
1: เห็นป่ะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นหัวใจลูกเหมือนกันนะดูแลตัวเองให้ลูกด้วย
2: ตอนอยู่7ขวบเองครับพี
0: ่ค่ะ
1: โอ้โหเด็กตัววันนี้เติบโตเร็วจะตายและวันนี้พี่อยากให้เสือดูแลตัวเองให้ดีดูแลใจของตัวเองให้ดีและเรากำลังสอนลูกอยู่นะรู้ไหมวันหนึ่งข้างหน้าเราไม่รู้หรอกค่ะว่าลูกของเราจะไปเจอโจทย์ยากๆอะไรในชีวิตแต่พี่ว่าเขาจะจำภาพของพ่อได้พ่อครั้งหนึ่งเคยเจอเรื่องอ่อนแอมากๆพ่อยังรอดมาได้พ่อยังมีความแข็งแกร่งในหัวใจยังสามารถเป็นพลังให้เขาได้เลยสิ่งนี้จะสอนเขาทั้งชีวิตค่ะ
2: ตอนที่เขาทิ้งผมไปครับเพราะว่าลูกผมก็ต้องดูด้วยอย่างปกติผมจะตื่น6โมงไปทำงานเนี้ยผมก็ต้องขยับมาตื่น4:00 น.
1: ค่ะ
2: ก็ดีจะอาบน้ำของตัวเองด้วยแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวให้ลูกไปเรียนด้วย
1: ค่ะเสือเชื่อสิเราทำได้แล้วก็บอกลูกด้วยว่าหนูรับผิดชอบตัวเองนะลูก7ขวบแล้วเห็นพ่อไหมพ่อทำอะไรตั้งหลายอย่างมันเยอะเนาะเราเป็นลูกชายใช่ไหมคะลูกชายลูกสาว
2: ลูกชายครับ
1: ลูกชายเรามาลุยไปพร้อมกันนะเราเป็นทีมเดียวกันหน้าที่รับผิดชอบของหนูตอนเช้าคือ1 2 3โอเคช่วยพ่อแค่นี้เห็นปะคะมันอยู่ที่บริหารจัดการถ้าใจของน้องออกจากโหมดของความอ่อนแอแล้วเดี๋ยวมันจะมีวิถีและวิธีของชีวิตในการเดินหน้าต่อไปค่ะนะคะ
0: เอาใจช่วยนะคะเสือนะ
2: บางครั้งมันกลับบ้านไปมันก็รู้สึกแย่นะครับพี
0: ่มันต้องแย่ค่ะสิ่งที่เสือเจอมันจำเป็นต้องแย่แต่มันไม่ได้แย่แบบนี้ไปตลอด
1: ค่ะ
0: เวลาผ่านไปเดี๋ยวมันจะช่วยทำให้เสือค่อยๆดีขึ้นเองและในสุดเสือจะพบว่าโอเคมันก็ยังอยู่ได้
1: ค่ะอยู่ในบ้านกอดเราก้าวเท้าออกจากบ้านเข้าไปกอดคนอื่นแบบนั้นก็แย่อีกแบบค่ะ
0: วันนี้ต่อให้เขากลับมานะเสือก็เจ็บอยู่ดีแหละถูกไหมคะ
2: ผมก็คงไม่ได้ไว้ใจเขาเหมือนเดิม
0: ถูกต้องค่ะ
2: ทุกครั้งที่ออกไปนะผมไม่เคยจับผิดไม่เคยอะไรเลย
0: แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือก็ดูเหมือนสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดอะไรด้วยซ้ำไปอยากมาก็มาอยากไปก็ไป
2: ที่ผมเจ็บปวดที่สุดเลยนะที่มันมีคืนเขาดาวเนี้ยครับปีใหม่อย่างเงี้ยครับเทศกาลเขาดาวตัวผมเองต้องติดเวรทำงานนั่งดาวแต่ตัวเขาขอผมว่าไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนจริงๆก็ไปกับผู้ชายนั่นแหละครับแล้วผมก็สงสัยอ่ะผมบอกถ่ายรูปมาหน่อยได้ไหมถ้าอยู่กับเพื่อนอ่ะถ่ายริมทะเลถ่ายอะไรมาก็ได้เขาก็ตอบผมกลับมาว่าผมจับผิดเขาเหรอคราวนี้ผมก็ไปไม่เป็นเลย
1: เห็นปะน้องเล่ามาเวลาที่เดินผ่านมาพี่ยังไม่เห็นประโยคไหนที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้รักเราเลยนะ
2: ครับ
1: นะคะรักตัวเองให้เยอะแล้วก็แบ่งความรักนี้เอาไปกอดลูกให้แน่นด้วยนะคะ
0: นะขอบคุณนะคะเสือสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณนะครับพี่ผมดีขึ้นเยอะเลย
0: ดีใจเป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: ค่ะ
2: กับไม่ได้คุยกับใครเลยครับผมไม่ได้เล่าให้ใครฟัง
0: โอเควันนี้เราได้คุยกันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีพลังในการเดินต่อไปเนาะพี่เป็นกำลังใจให้กันนะคะ
1: นะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะหัวใจของผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่ต้องพยายามเข้มแข็งต่อหน้าลูกอ่ะเพราะนั้นพี่เข้าใจเลยนะเวลาที่น้องบอกว่าน้องเล่าอะไรให้ใครฟังไม่ได้เลยแล้วเวลาที่เราเล่าอะไรให้ใครฟังไม่ได้เราจะแบกกลัวคนนั้นจะเสียใจกลัวคนนี้จะไม่สบายใจกลัวคนนั้นจะไม่ชอบเมียเราแต่ที่สุดวันนี้ค่ะซื่อสัตย์ต่อตัวเองอ่อนแอได้ค่ะอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอก็ได้นะนะคะสักหนึ่งคำถามก่อนเบรกนะคะหนูคบกับแฟนมา4ปีค่ะเราเจอกันในวัยทำงานต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองเขาไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงไม่เจ้าชู้ไม่นอกใจแต่ปัญหาคือเขาเป็นคนใจร้อนหนูเคยบอกเขาแล้วนะคะแต่เขายังเหมือนเดิมและความสัมพันธ์ก็เหมือนอยู่กับที่ไม่เดินหน้าแต่ก็ไม่ถอยหลังตอนนี้หนูอายุ29แฟน28เลยอยากรู้ว่าควรคุยกับเขายังไงหรือควรเซฟความรู้สึกตัวเองก่อนทำพร้อมกันก็ได้ค่ะไม่รู้นะพี่รู้สึกว่าบางทีพวกเราชอบคิดว่านอกใจคือปัญหาเดียวที่ทำให้เราต้องเลิกกับใครสักคนแต่มันไม่ใช่แค่นอกใจปัญหาเดียวอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขเวลาเขาใจร้อนถึงขั้นไหนลงไม้ลงมือไหมรับมือกับปัญหายังไงจัดการอารมณ์ตัวเองได้หรือเปล่าที่คือทั้งหมดที่เราต้องพิจารณาค่ะ
0: แล้วทำไมถึงได้บอกว่าความสัมพันธ์มันไม่เดินหน้าไปไหน
1: ค่ะ
0: ก็แปลกดีใช่ไหมคะ
1: ก็
0: คนเรารักกันน่ะก็อยากเดินหน้าไปที่กันแหละ
1: อยากเติบโต
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าความสัมพันธ์คราวนี้มันดูมีปัญหาอะไรเยอะจังเลย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: สี่ปีแล้วด้วยนะคะครบตั้ง4ปีอ
0: ่ะ
1: เขาไม่พูดเรื่องแต่งงานหรือในแพลนเขาเคยมีเราอยู่ในแพลนนั้นบ้างหรือเปล่าก็ต้องเอามาพิจารณาเพราะฉะนั้นน้องถามว่าควรเซฟความรู้สึกตัวเองหรือควรคุยกับเขาพี่ว่าจะเซฟความรู้สึกตัวเองก่อนก็ได้คือการคุยกับตัวเองให้จบคุยทุกมุมนะคะและคงต้องไปถึงมุมที่ว่าแล้วถ้าเกิดเราเดินไปข้างหน้าด้วยกันไม่ได้จริงๆอ่ะเราไหวไหม
0: ถ้าต้องแยกย้าย
1: ใช่ค่ะคือวันนี้บางทีการคิดบวกคือการคิดลบไว้แล้วหาวิธีการรับมือก่อนก็ถือเป็นการคิดบวกประเภทหนึ่งค่ะ
0: แต่สุดท้ายไงก็ตามก็ต้องคุยกับเขาอยู่ดีนะปัญหาความรักแก้คนเดียวไม่ได้อ่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: สมมติวันนี้เราคิดว่าแบบเออเราจะไปต่อแล้วนะแต่ก็ต้องไปต่อในลักษณะที่เราเองก็ต้องมีความสุขด้วยนะไม่ใช่ไปตัดสินใจว่าเราจะไปต่อนะแต่ปล่อยเขาเป็นไปตามอย่างนี้แหละเหมือนเดิมแล้วเราไปอยู่แล้วเราก็ไม่มีความสุขแต่เราก็ดันบอกตัวเองว่าจะไปต่อเห็นไหมคะมันได้แก้ปัญหาแก้ปัญหาความรักต้องแก้ด้วยกันจับมือคุยกันเลยค่ะอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาค้างคาใจเราอยู
1: ่
0: ค่อยๆ คุยกันดีๆแบบไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องใส่อารมณ์
1: ค่ะ
0: คุยกันแบบผู้ใหญ่โตๆแล้วเนาะว่าเออเราคบกันมาตั้งนานแล้วเนา
1: ะ
0: ทำไมมันถึงแบบนี้ทำไมมันถึงแบบนี้แล้วดูสิคะว่าเขาตอบว่ายังไง
1: และไม่ต้องถามว่าทำไมต้องใจร้อนคำว่าทำไมมาอีกแล้ว
0: ตอบไม่ได้หรอกว่าทำไมเขาเองบางทีเขาไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาเป็นคนแบบนี
1: ้
0: แต่ถ้าการใจร้อนของเขามันน่ากลัวสำหรับเราจริงๆนะวันนี้พี่เป็นโรคกลัวคนใจร้อนจริงนะคะ
1: ใช่
0: วันนี้พี่กลัวพี่หลอนไปหมดแล้วอะคนรุนแรงคนใจร้อนอ
1: ะ
0: พี่อาจจะเห็นข่าวมากเกินไปแต่มันก็ทำให้เราเรียนรู้เหมือนกันว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นคนใกล้ชิดอ่ะแล้วเราก็มักจะรู้สึกว่าอ๋อคงไม่มีอะไรหรอกคงไม่มีอะไรหรอกนั่นแหละค่ะถึงตายกันมาเยอะแล้วแหละ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือความจริงนะฟังดูเหมือนแบบโอ้โหแต่มันจริงๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทุกคนที่เจอกับเรื่องราวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เคยบอกพูดคำนี้ทั้งนั้นคงไม่เป็นไรหรอกเขาคงไม่ทำหรอกคงไม่กล้าหรอกคงไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วแก้ไม่ทันนะคะมันพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าใจร้อนของน้องใจร้อนระดับไหน
1: ใช่ค่ะตอนนั้นเรายังเคยมีแขกมาคุยกันในตัวต่อตัวนะพี่ชอตตัวต่อตัวเขาตีจนกรามหักนะคะแล้วน้องก็บอกว่าแต่ตอนที่เขาไม่ตีเขาดีมากนะคะและแม่สามีเขาก็ดีกับหนูมากแต่น้องกรามหัก
0: คนละเรื่องหมดเลย
1: ถูกต้องค่ะไม่มีใครปกป้องตัวเราได้เท่าตัวเรานะนะคะเบรกแป๊บนึงกลับมาคุยกันต่อในคราว Friday ค่ำคืนนี้นะคะคนของเราใจของใคร
3: คนของเราใจของใคร
4: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คนของเราใจของใคร
1: มาคุยกันต่อค่ะคลับ Friday ที่7ตั้งแต่ชื่อตอนค่ะคนของเราใจของใครนะคะมาที่สายนี้กันคุณเนยสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดี
0: สวัสดีค่ะค่ะเนยมีอะไรคุยกันค่ะ
1: จ้ะ
5: ค่ะพอดีว่าหนูมีเรื่องจะมาปรึกษาพี่อ้อยพี่ชอดอะค่ะ
1: ค่ะ
5: ค่ะคือหนูกับแฟนหนูอะค่ะคบกันมาได้ปีเกือบจะปีนึงแล้วค่ะ
1: ค่ะ
5: แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะเขามีเรื่องผู้หญิงมาตลอด
1: โอ้ยเพิ่งปีแรก
0: ตั้งแต่ปีแรกนี่เลยนะ
1: แล้วหนูเจอเขายังไงอะคะ
5: หนูเจอเขาในในอินสตาแกรมค่ะ
1: อ
5: ๋
1: ออ่ะก็คุยผ่านโซเชียลก่อน
5: ใช่ค่ะคุยผ่านโซเชียลแล้วก็ได้มาเจอกันได้มาใช้ชีวิตด้วยกันคือตอนแรกอะค่ะเขาก็ดีเลยค่ะเขาไม่ได้มีเรื่องผู้หญิงหรืออะไรเลยแต่ว่าข้อเสียของเขาอย่างนึงคือเขาไม่ทำงาน
1: ฮะ
5: คือเป็นหนูที่คอยซัพพอร์ตเขาทุกอย่างที่เขาไม่ทำงานเขาให้เหตุผลหนูว่าคือเขาหนีเขามาอยู่โคราชเนี่ยเพราะว่าเขามีคดีอาชญากรรมติดตัวมา
1: โหชอนเปิดตัวด้วยคำนี้ก็น่ากลัวแล้วนะคะแล้วหนูไม่กลัวหรอ
5: ตัวหนูมองว่าอุปนิสัยเขาตอนแรกมันไม่ได้รุนแรงอย่างนั้นนะคะเขาค่อนข้างเป็นคนอ่อนโยนเลย
1: แล้วเราคุยกับเขาไหมคะว่าเอาแล้วคดีนี้ยังไง
0: มันคืออะไรที่มาที่ไป
5: หนูคุยกับเขาค่ะเขาบอกว่าที่มาที่ไปของคดีนี้คือเขาเมื่อก่อนเขาทำร้านกัญชาค่ะแล้วเหมือนทำร้านกัญชาอยู่พัทยาแล้วฝรั่งเหมือนบิดกัญชาเขาอะค่ะบ
1: ิ
5: ดไม่จ่ายเงินเขาก็เลยไปทำร้ายร่างกายเป็นคดีทำร้ายร่างกายค่ะแต่ว่าตำรวจมองเป็นว่าพยายามฆ่าค่ะ
1: แล้วเขาได้รับโทษไหมคะหรือว่าไม่เขาหนีอยู
5: ่ไม่ได้รับโทษค่ะคือมีวงเงินประกันตัวออกมาค่ะเพราะพ่อเขาเป็นตำรวจ
1: ค่ะ
5: ก็ออกมาก็มาอยู่กับพ่อก็ได้มาเจอกับหนูพอมาเจอกับหนูช่วงแรกๆเขาก็ดีค่ะแต่ช่วงหลังๆมาหลังจากปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะหนูจับได้ว่าเขามีผู้หญิงคนเนี้ยค่ะแล้วหนูตอนนั้นหนูทำงานเป็นผู้จัดการร้านอาหารหนูก็จะไม่ได้อยู่บ้านเขาคือหนูก็จะเช่าหอพักอยู
1: ่ค่ะ
5: เช่าหอพักอยู่แล้วเขาก็จะไปมาๆแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะมาอยู่ช่วงนั้นเขาก็จะมาอยู่กับหนูถาวรเลยค่ะ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: แต่ว่าหน้าที่ของเขาคือนี้หน้าที่ก็เก็บกวาดห้องดูแลห้องแค่นั้นขับไปรับไปส่งหนูเพราะเรื่องค่าใช้จ่ายหนูเป็นคนจัดการเองทุกอย่าง
0: คือเอาจริงๆแล้วไอ้คำว่าคดีอาญากรรมอะไรก็ตาม
1: ค่ะ
0: แต่ในสุดแล้วเขาก็ได้ประกันได้ออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดกับว่าเขาทำงานอะไรไม่ได้ถูกไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: แค่อาจจะไปสมัครงานตามบริษัทเหล่านี้ไม่ได้แต่มันก็ยังมีช่องทางในการหางานหาเงินอื่น
1: ๆ okay. อ
0: ีกตั้งเยอะแยะเลยเน
5: า
0: ะ
5: แต่เขาเลือกที่จะไม่ทำ
0: นั่นแหละค่ะ
1: แล้ววันๆทำอะไรคะแค่ทำความสะอาดห้องไปรับไปส่งหนูคือแค่นี
5: ้แค่นั้นค่ะแล้วเขาก็มามีเรื่องผู้หญิงคนนี้ค่ะ
1: ค่ะ
5: น้องคนเนี้ยคือตอนแรกหนูก็ไม่ได้เอกใจอะค่ะด้วยความที่หนูค่อนข้างให้อิสระเขามากเพราะตัวหนูเองก็ทำงานคือหนูไม่ได้มีเวลาว่างจะต้องไปนั่งจับผิดเขาอะค่ะ
1: ค่ะ
5: เงินหนูก็ทำงานเขาก็ช่วงกลางวันเขาก็จะอยู่แต่ห้องแต่หนูก็ไม่ได้รู้นะคะว่าเขาไปไหนเพราะหนูด้วยความที่ทำร้านอาหารนะคะมันไม่ได้มีเวลาว่าง
1: ใช่ค่ะเขาไม่มาช่วยหนูดูแลร้านบ้างหรอคะหรือว่าอ๋อไม่ใช่ร้านของหนูเองเพราะหนูเป็นผู้จัดการอย่างเดียวโอเคค่ะ
5: เขาก็ไปช่วงหลังเนี่ยเขากลับไปอยู่บ้านแล้วเขาให้ผลหนูว่าไม่ค่อยได้มารับมาส่งนะช่วงเนี้ยคือพ่อป่วยพ่อไม่สบายอะไรเงี้ยหนูก็บอกโอเคไม่เป็นไร
1: ค่ะ
5: ก็กลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่กับพ่อแต่หนูมาจับได้อีกทีคือเขาพาผู้หญิงคนนั้นไปอยู่ด้วยที่บ้านได้2 เดือนหนูก็เลยตัดสินใจไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นก
1: ็
5: ถามผู้หญิงคนนั้นว่าเธอรักแฟนพี่ไหมเขาก็บอกว่าหนูรักหนูก็เลยถามแฟนหนูว่าแล้วเธอรักน้องเขาไหมก็รักแต่ก็รักเธอด้วย
1: นี่ถามเป็นเชิงผู้ปกครองเลยนะคะเนี่ยเลยจริงๆนะเป็นพี่มันเป็นความปวดใจนะที่เราต้องถามแฟนเราว่ารักผู้หญิงคนนั้นแค่ไหนแต่นั่นหมายความว่าระหว่างที่เขาคบกันทุกอย่างที่หนูซัพพอร์ตเขาเขาเอาไปใช้กับผู้หญิงคนนั้นด้วยหรือเปล่า
5: หนูก็ถามผู้หญิงคนนั้นนะแต่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเขาไม่เคยออกตังค์นะมีแต่หนูออกเอง
1: โอเคนั่นได้คนที่จะรับมรดกตกทอดแล้วค่ะ
5: ใช่ค่ะก็หลังจากนั้นเขาก็เลิกลากันแล้วเขาก็โทษว่าเป็นความผิดหนูเป็นเพราะหนูไม่ยอมเลิกกับเขาง
1: ง
5: งงหนูก็งงเขาบอกเขาว่าโทษหนูว่าเป็นเพราะหนูไม่ยอมเลิกกับเขาแต่หนูถ้าเอาความจริงคือหนูก็คือพอหนูจะเลิกเขาก็ตามง้อตามอะไรเงี้ยค่ะตลอดพอผู้หญิงคนนั้นจับได้ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่เอาเขาแล้วเขาก็มาโทษหนูว่าเป็นความผิดหนูที่ไม่ยอมเลิกกับเขา
0: ค่ะ
1: ค่ะงั้นหนูอาจจะต้องเลิกให้เขาเห็นนะไม่รู้อันนี้อุทัยเสียงในหัวออกไปเพราะไม่อย่างนั้นเขาก็จะรู้สึกเสมอว่าเขาดูเป็นคนที่ทรงคุณค่ามากที่หนูไม่ยอมเลิก
5: ใช่ค่ะ
1: อ่ะแล้วไงต่อค่ะ
5: หลังจากนั้นเขาก็มีการทำร้ายร่างกายหนูช่วงที่เลิกกับผู้หญิงคนนั้นคือด้วยความที่หนูอยู่หนูก็พอเขาเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาเลยเอาหนูไปอยู่บ้านด้วยพอไปอยู่บ้านด้วยเป็นช่วงที่หนูก็ตกงานด้วยเพราะว่าร้านไปต่อไม่ได
1: ้
5: หนูก็พยายามหางานแล้วทุกครั้งที่มันทะเลาะกันเรื่องเงินตลอดอะค่ะอันนู้นอันนี้ไม่พอแล้วเขาเป็นคนที่ต้องใช้ของแบรนด์เนม
0: ก็พอตกงานแล้วอะแล้วเอาตังค์ที่ไหนอะค่ะเขาก็ไม่ได้ทำงานไม่ใช่หรอ
5: เขาก็ไม่ได้ทำงานค่ะหนูก็ต้องกลับมาพึ่งครอบครัวหนูก็พ่อหนูก็รู้เขาก็แบบว่าโอนตังค์ให้ใช้บ้านแต่ด้วยความที่มันต้องใช้2คนนะคะเท่าไหร่มันก็ไม่พ
0: อมันก็ไม่แฟร์กับพ่อแม่หนูเลยนะที่ต้องมานั่งเลี้ยงเขาอีกคนหนึ่งเนี่ย
5: ก็ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่มีเรื่องผู้หญิงอีก
1: เมื่อกี้หน่อยพูดว่าเขาใช้แบรนด์เนมด้วย
5: ใช่ค่ะเขาค่อนข้างติดจะต้องใช้ของที่มันติดแกรมทุกอย่าง
0: ซึ่งหนูก็จะเป็นคนจ่ายซื้อให้เขา
5: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
5: แต่หนูก็ไม่ได้มีเวลาดูแลตัวเองเขาก็จะพูดกับหนูตลอดว่าก็เพราะเธอไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนเธอไม่ดูแลตัวเองไง
0: ที่ก่อนนั้นเลยผู้ชายคนนี้มีตรงไหนบ้างอะที่ดีแล้วที่ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูอยากจะอยู่กับเขาอะ
5: ก็ไม่มีเลย
0: แล้วตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันไหมคะ
5: ตอนนี้หนูก็ห่างๆกันแล้วค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่มีผู้หญิงคนใหม
0: ่ห่างเพราะว่าเขามีผู้หญิงคนใหม่เนาะ
5: เขาไปมีผู้หญิงคนใหม่อีกคนนึงแต่คนเนี่ยค่อนข้างจะมีฐานะแล้วเลี้ยงดูเขาได้เลย
0: ลงตัว
5: เขาก็แล้ววันนั้นเขาก็เลือกที่จะบอกเลิกหนู
0: ค่ะ
5: เพื่อแล้วผู้หญิงก็เป็นคนมาขอหนูกับเขาเองบอกว่างั้นก็ขอนะอะไรเงี้ยเพราะว่านี่เลี้ยงดูได้แล้วเลี้ยงดูได้อย่างสบาย
0: ถ้าเป็นพี่บอกเอาไปเลยจ้า
1: ไม่ต้อง
0: เอากลับมาคืนนะ
1: คน
5: ไม่
1: เขาพัฒนาตัวเองเป็นของชิ้นหนึ่งค่ะ
0: แล้วปัญหาของเนยคืออะไรคะตอนนี้
5: คือพอออกจากกันได้แล้วเขาก็ยังแบบมาวนเวียนในชีวิตหนูอยู่อย่างเช่นยังอยากกลับมายังอยากอะไรเงี้ยแต่หนูเนี่ยคือหนูติดตรงที่ว่าหนูสงสารเขาด้วยอะไรหลายอย่างปัญหาครอบครัวเขาอะไร
0: หนูไม่สงสารตัวเองเหรอคะเนยที่พี่ฟังมาพี่ไม่เห็นเขามีอะไรน่าสงสารเลยเนยแต่หากที่คนเป็นคนน่าสงสาร
1: สงสาร
0: เพราะทุกอย่างที่เขาเป็นอยู่อ่ะเขาทำตัวเขาเองหมดเลยนะเขาเลือกเองหมดเลยใช่ป่ะน่าสงสารอะไรคะนอกใจไปมีผู้หญิงอื่นทั้งที่แบบว่าเราก็ดูแลเขาทุกอย่างอย่างเงี้ยเป็นน่าสงสารตรงไหน น่าสงสารยังไงคะงานการไม่ทำเอาแต่ถ่ายเงินผู้หญิงตรงไหนที่หนูบอกว่าน่าสงสาร
1: กตัญญูก็ยังไม่เลยนะคือหนูอุตส่าห์ทำงานแทบตายหยาดเหงื่อของหนูดูแลเขาแต่เขานอกใจตลอดเวลา
0: แถมไปถึงพ่อหนูจึงต้องเดือดร้อนมาให้เงินหนูเอาไปให้เขาอีกอะไรอย่างเงี้ยเออหนูสงสารตัวเองสิทำไมไปสงสารเขาล่ะลูก
5: ค่ะตอนนี้หนูก็กลับมาคิดอยู่หนูก็เลยพูดกับเขาว่าคือนะตอนนี้หนูก็ยังรักเขาอยู่แต่หนูก็พยายามถอยห่างจากเขาแล้วหนูก็พูดกับเขาว่างั้นเราแบบนี้ไหมคือถ้าเธอยังคิดว่าเธอยังอยากแบบมีหนูอยู่ในชีวิตอยู่หนูอ่ะก็จะช่วยหางานทำไหม
1: ค่ะ
5: ช่วยหางานทำเธอจะได้มีตังค์เธอจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็พูดกับเขาแบบนี้เขา
0: อยากได้ไหมคะสิ่งที่หนูบอก
5: เขาก็หนูก็เสนอเขาไปเขาก็บอกอยากได้อยากทำงานโอเคหนูก็เลยมาคุยกับที่ทำงานใหม่หนูก็คุยกับเจ๊ว่าเดี๋ยวหนูจะเอาเขามาทำงานด้วยอะไรเงี้ยเจ๊ก็บอกโอเคถ้าเธอโอเคฉันก็โอเคฉันไม่มีปัญหาถือว่าก็หนูก็ถือว่าหนูก็ได้ช่วยเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความช่วยเหลือครั้งสุดท้ายจากหนูเพราะหนูก็พยายามคือตอนนี้หนูก็มีคนคุยใหม่แล้วอะค่ะเขาก็รับรู้แต่เขาเหมือนไม่อยากให้หนูไปจากเขา
1: เพราะว่าผลประโยชน์ยังมี
0: ใช่ใครจะอยากให้ไปล่ะคะก็หนูทำให้เขาทุกอย่างขนาดนี้
1: ค่ะโอกาสงานถ้าไม่ต้องหาเองอ่ะหนูระวังนะการเอาตัวเองไปการันตีใครก็ตามทีที่มีความไม่น่าไว้ใจอยู่วันหนึ่งงานหนูเองก็ยังไม่รู้ว่าจะมั่นคงขนาดไหนด้วยนะคะแล้วหนูบอกว่าเอ้ยหนูเอาคนนี้มาด้วยนะหนูก็รู้เองว่าอุปนิสัยของเขาก็น่าเป็นห่วงจะตายและยังมีเรื่องของคดีติดตัวอีกอะเกิดอะไรขึ้นปั๊บนึงเดี๋ยวจะพังโดยรวมเท่านั้นแหละ
0: หนูการันตีเขาไม่ได้หรอกค่ะว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไป
1: ค่ะ
0: ถูกปะเพราะฉะนั้นพี่ถึงได้ย้ำไงว่าสงสารเขาก็ต้องสงสารตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: สงสารเขาหางานให้เขาทำแต่เท่ากับเราเอาตัวเราไปการันตีเขา
1: ค่ะ
0: วันนึงเกิดสมมติว่ามีอะไรขึ้นมาก็เกรงใจเจ๊เขานะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ปะเจ๊เขาอุตส่าห์ดีกับเรา
1: ค่ะแต่ตอนนี้เขาเข้ามาทำงานแล้วหรอคะ
5: ยังค่ะยังตอนนี้เขากลับไปบ้านเขาที่นนทบุรีอยู่ค่ะ
1: จริงๆแล้วอ่ะพี่อ้อยว่าก็แต่ว่าเราพูดกับเจ๊ไปแล้วใช่ไหม
5: ใช่ค่ะเจ๊ก็คือเขาได้มาทำแค่2วันค่ะพาร์ทไทม์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะให้มาช่วยแค่เสาร์อาทิตย์แต่ไม่ได้มาทำประจำไม่ได้มาทำถาวรค่ะ
1: เป็นพี่จะบอกกับเจ๊ไปเลยว่าเจ๊คะเดี๋ยวก็ให้ลองให้เขาดูก่อนนะแต่ว่าเจ๊ไม่ต้องเกรงใจหนูนะถ้าเกิดว่าทำงานแล้วมันไม่โอเคเจ๊สามารถจัดการได้นะ
5: ค่ะ
0: หนูแค่สงสารเขาพามาฝากเฉยๆแต่หนูรับผิดชอบอะไรไม่ได้
1: ใช่ใช่
0: ถ้าเกิดเขาไม่ดีทำงานไม่ดีจริงๆก็เจ๊จัดการได้เลยนะก็คุยซะก่อน
1: ค่ะ
5: ได้ค่ะ
0: นะแล้วก็นิดนึงนะคะตอนนี้บอกมีคนคุยคนใหม่แล้ว
5: ใช่ค่ะ
0: เออดูดีๆนะลูกคือพี่เป็นห่วงเนยเพราะว่าเนยเป็นคนที่บางทีรู้ว่ามันไม่ค่อยโอเคแต่หนูก็ยังเดินต่อ
1: ค่ะ
0: ไม่ออกใช่ไหมคะม
5: ัน
0: อาจจะเป็นจุดอ่อนของหนูจุดอ่อนของความรักของหนูก็ได้ที่เราจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตสักทีหนึ่งถ้าหากว่าเราเจอคนที่ไม่โอเคแล้วเราก็ยังแบบไปต่อเรื่อยๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: สุดท้ายมันก็จะจบลงแบบนี้ทุกทีเพราะฉะนั้นต้องระวังเหมือนกันในความรักแต่ละครั้งหนูต้องพยายามว่าคิดว่ามันเป็นบทเรียนเนาะเราต้องไม่ทำอีก
1: ค่ะ
0: ไปเจอคนใหม่อ๋อมีปัญหาอาชญากรรมอะไรมาหรือเปิดร้านกัญชาหรืออะไรเงี้ยค่ะคือไม่รู้สิคือพี่ก็ไม่รู้สึกว่าจะแบบตัดสินคนจากแบบแค่นี้นะแต่บางทีพอมันมีประวัติแบบนี้เราก็อาจจะต้องดูให้ดีๆอีกนิดนึงอะค่ะ
1: ค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่ประวัติเห็นไหมล่ะหนูได้เห็นพฤติกรรมของเขาไม่อยากทำงานรับเงินหนูอย่างเดียวแล้วก็นอกใจวันนี้ถึงได้บอกว่าเปิดใจเข้าใจค่ะแต่เปิดตากว้างๆก่อนกว่าจะรับใครเข้ามาในชีวิตนะคะและคนคุยของหนูเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าบังเอิญเป็นคนคุยที่ดันโอเคแล้วเขามารู้ว่าหนูยังแบบโอ้โหซัพพอร์ตแฟนเก่าแทบทุกอย่างเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกนะระวังไว้เท่านั้นเองค่ะเตือนเอาไว้วันนี้มองรอบด้านไว้ก่อนดีกว่ามองข้างหน้าแต่เพียงอย่างเดียวอะ
5: ได้ค่ะ
1: นะคะเนยนะ
0: ขอบคุณค่ะเนยสวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะมันเป็นความน่ากลัวบางอันเหมือนกันเนอะโอ้แต่เนยใช้ชีวิตค่อนข้างเสี่ยงนะคะเวลาที่แบบเขาไปติดคดีอาชญากรรมอยู่อะแล้วโหแค่คือคำว่าติดคดีใดๆก็ตามค่ะเราให้โอกาสคนกลับเข้าสู่สังคมได้เสมอแต่ต้องดูประกอบกันว่าเขากลับมาเป็นคนดีระดับปกติหรือยังนะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเรารับรู้เรื่องของเขาผ่านจากเรื่องที่เขาเล่า นะคะอันนี้บอกว่าหนูเพิ่งเลิกกับแฟนได้3วันเขาบอกตรงๆนะคะว่าจะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าทั้งที่ผ่านมาหนูทำดีกับเขามาตลอดช่วยเหลือทุกอย่างแต่เขาแทบไม่เคยช่วยอะไรหนูเลยหนูรู้ว่าเขาทำไม่ดีกับหนูแต่ก็ยังคิดถึงอยากทักหายังอยากโทรหาเขาอยู่ตอนนี้ทรมานมากค่ะกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันเลยอยากได้กำลังใจและข้อคิดให้หนูเข้มแข็งขึ้นค่ะพี่อ้อยพี่ชอด
0: ค่ะถ้าคนที่ไม่ใช่อะค่ะตอนนี้ทรมานแล้วเปิดให้เขากลับมาเนี่ยจะทรมานกว่า
1: ใช่ๆค่ะน้องอาจจะเลิกกับแฟนแค่3วันไงมันอาจจะเป็นแผลสดอยู
0: ่
1: แต่น้องอย่าลืมนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นน้องจะมองเรื่องนี้ให้รอบด้านเขาเลิกกับหนูไม่ใช่หนูอยากเลิกกับเขาและเขาบอกว่าอะไรคะอยากกลับไปหาแฟนเก่าแน่นอนสิ่งที่เขากำลังจะพูดกับเราก็คือเขารักคนเก่ามากกว่าเพราะฉะนั้นต่อให้หนูจะแบบทำยังไงดีคะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูจะอึดอัดมากเลยกว่าจะผ่านไปได้หนูอยากยื้อคนที่ไม่มีใจกับหนูไว้ใกล้ตัวหรอหนูอยากจะอยู่กับคนที่เขารักแฟนเก่ามากกว่าหนูหรอคิดดี
0: ๆเพราะสิ่งที่น่ากลัวต่อจากนี้ไปอันดับต่อไปก็คือถ้าหนูเปิดรับให้เขากลับมาเขาบอกว่าเออเขาจะมีทั้งแฟนเก่าแล้วมีทั้งหนูด้วยเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายอ่ะหนูก็จะกลายเป็นอะไรไม่รู้ในชีวิตเขา
1: ค่ะเพราะฉะนั้นพี่ไม่ได้ให้กำลังใจอะไรมากไปกว่าให้น้องมองโลกตามความเป็นจริงและข้อคิดข้อหนึ่งคือถ้ารักเราอยู่กับเราแต่ถ้าเขาอยู่กับเราแล้วเขาไปรักคนอื่นจงให้เขาเดินไปหาคนอื่นคนนั้นค่ะนะคะ
0: ไม่ต้องตกใจนะคะที่3วันยังเศร้าอยู
1: ่ค่ะ
0: มันต้องเศร้าเป็นเรื่องธรรมดา
1: ใช่
0: เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะอ่ะสายนี้คุณเช่สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะ
0: มีอะไรคุยกันคะวันนี้ประเด็นของเราคนของเราใจของใคร
1: ค่ะหนูเจออะไรมา
6: คนของเราใจของใครอันนี้ก็คืออ
1: ่ะแฟนหนูคบกันมานานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยช่วยถามช่วยถามบางคนจะตื่นเต้น
6: ตื่นเต้นค่ะ
1: ค่ะคบกันนานแค่ไหนแล้วคะ
6: คบกันแฟนเก่าค่ะคบกันมาได้6ถึงกำลังเข้าปีที่7ค่ะ
1: อืมค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้น
6: ค่ะก็ตอนนั้นเราคบกันมาต้องเล่าก่อนว่าคบกันมาตั้งแต่มัธยมเลยนะคะแล้วก็คบกันมาเรื่อยๆพ่อแม่เราสองคนก็โอเคทุกอย่างโอเคแล้วก็มีวันหนึ่งที่เขาตัดสินใจหลังจากเรียนจบเขาเป็นรุ่นน้องหนูปีนึงค่ะก
1: ็
6: หลังจากเรียนจบเนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศระยะประมาณ6เดือนซึ่งเราผู้เป็นนักซัพพอร์ตของเขาว่าตลอดเวลาแบบตั้งแต่สมัยเรียนเลยค่ะด้วยความที่เราเป็นรุ่นพี่เขาปีนึงก็โอเคยินดีที่เขาจะไปแล้วเราก็ซัพพอร์ตเขาทุกอย่างโอเคว
1: ันนี้เราเจอสายซับหลายสายอ่ะเราก็ซัพพอร์ตเขาแต่การไปเรียนต่างประเทศเนี่ยใช้งบประมาณเยอะนะคะแล้วยังไงคะหนูใช้เงินของเราเองที่หาได้ให้เขาเรียนต่อ
6: ไม่ใช่ค่ะก็ซัพพอร์ตเขาทางด้านความรู้สึกหรือว่าความใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่าง
1: โอเคจ้ะ
6: ใช่ค่ะก็ทีนี้เราเขาก็ไปได้ประมาณ3เดือนค่ะเราก็ตามไปตามไปเที่ยวด้วยความคิดถึงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็กลับมาพอกลับมาหลังจากที่กลับมาจากไปเที่ยวหาเขา
1: ค่ะ
6: ซึ่งหนูไปเที่ยวประมาณเดือนนึงก็ไปทำทุกอย่างให้เขาเลยค่ะพี่ออฟฟิชั่นก็คือแบบไปซักผ้าไปดูแลไปซัพพอร์ตเขาในทุกๆอย่างที่คิดว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได้เพราะเราคบกันมาเกือบหลายปีเนาะเราก
1: ็
6: ที่เราทำมาตลอดอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
6: ก็ไปซัพพอร์ตเขาแล้วก็มันก็มีอยู่วันหนึ่งตอนหลังจากเรากลับมาเนี่ยก็จะเป็นช่วงวันเกิดเขา
1: ค่ะ
6: เขาก็ไปเที่ยวในคืนวันเกิดเขาแล้วเราก็ติดต่อเขาไม่ได้ซึ่งกฎของความสัมพันธ์เราก็คือต้องติดต่อกันได้นะแบบต้องติดต่อกันได้ไม่ว่าอยู่จะไปที่ไหนหรืออะไรเงี้ยแบบอย่างน้อยต้องโทรมาบอกหรือว่าไลน์มาบอกหรือว่าถึงแล้วอะไรเงี้ยโอเคแค่นั้นเราก็โอเคแล้วเพราะเหมือนแบบว่าเคยได้ยินคำที่เขาบอกว่าเวลาของคนที่อยู่ในร้านเหล้าหรือว่าในคลับกับเวลาของคนรอมันไม่เท่ากันอยู่แล้วคนรอก็รอไปเถอะส่วนคนที่เขาสนุกอยู่เขาก็สนุกไป
1: เพลินๆไปค่ะ
6: ใช่เพลินๆไปก็คืนนั้นเราก็ทะเลาะกันนิดนึงว่าแบบทำไมอยู่ดีๆเขาก็หายไปแล้วเราก็ไลน์ไปหาเพื่อนเขาแต่ข้อความที่เพื่อนเขาบอกเรากับสิ่งที่เราได้จากเขามันไม่ตรงกันแหละว
1: ่
6: าเขาอยู่อีกจุดนึงแต่เพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยอยู่ด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่แบบเราก็แบบโอเคเก็บไว้ในใจแหละก็ไม่ได้อะไร ก็เห็นว่าเป็นวันเกิดเขาก็เฉยๆก็ปล่อยจนเรื่องผ่านมาได้เกือบเดือนนะคะ
1: ค่ะ
6: เขาก็มาบอกกับเราว่า
1: ว่า
6: เออเราอยู่แบบเหมือนอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ความรักที่มองหาละมองกับเราอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วนะนี่ก็บอกว่าเปลี่ยนไปยังไงเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนไปเนี่ยเราก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกันเรื่อง long relationship เรื่องเวลาที่ห่างกันถึง 4-5 ชั่วโมงกับประเทศของเขาอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
6: เขาก็บอกว่าไม่เขาไม่มีใครแบบเขาไม่ได้มีใคร
1: ไอ้การที่เขาไม่อยากมีไม่ได้มีใครแล้วยังไม่มีเราเนี่ยอันนี้ก็แรงอยู่นะ
6: ใช่ค่ะ
1: แต่เขาก็ยืนยันว่าไม่อยากอยู่คนเดียวก็แปลว่าไม่ได้อยากคบกับเราต่อค่ะ
6: ใช่ค่ะแล้วคำหนึ่งที่เขาพูดออกมาก็คือเขารักหนูนะยังห่วงหนูยังรักหนูเหมือนเดิมแต่รักแบบพี่สาวคนหนึ่งแล้วอ่ะเราก็ตกใจนิดนึงเพราะว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
1: ค่ะค่ะ
6: ทั้งที่เราเพิ่งจะกลับมาเองแล้วก่อนกลับมาจากประเทศเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดูแปลกไปเลยหรือว่าหนูก็แค่รู้สึกว่าการอยู่กันทุกวันมันไม่หรือว่าหนูอยู่จนชินก็ไม่ทราบค่ะพี่อ้อยพี่ชอตมันไม่ดูไม่มีอะไรเปลี่ยนไปหรือไม่ได้คิดว่าเขาจะมีใครหรืออะไรอย่างนี้เลยค่ะ
1: จริงๆแล้วมัน
6: เชื่อใจเขาแหละ
1: เป็นรักทางไกลแล้วเวลาที่เราได้ไปอยู่ใกล้ๆกันอ่ะมันน่าจะทำให้เรารู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่กลายเป็นว่าพอไปอยู่ใกล้ๆกันแค่ช่วงระยะละหนึ่งกลับมาเสร็จปั๊บเอ้าโทรมาบอกว่ารักเป็นพี่สาวซะละ
6: ใช่ค่ะทั้งที่คบกันมาก็เข้าปีที่7ค่ะณเวลานั้นนะคะแต่วันนี้ณวันนี้เลิกกันมาแล้ว3ปีแต่ณเวลานั้นน่ะหนูก็แบบคิดหลายอย่างเลยด้วยความที่ว่าระยะทางมันไกลอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแบบเขามีคนอื่นหรือเปล่าเขาเป็นอะไรเขาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ให้เพื่อนหนูไปสืบแหละว่าแบบมีอะไรหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก
1: ็
6: บางคนเพื่อนบางคนก็บอกว่าเหมือนจะมีว่ะแกอีกเพื่อนบางคนก็บอกว่ามันนี่นะดูมันเหมือนจะอยากได้อิสระ
1: โอ้ยน้องอยู่กันตั้งไกลอิสระแล้ว หนูไม่ได้ไปตามผู้อยู่ตลอดเวลาซะที่ไหนล่ะ ใช่ไหมอ่ะแต่แปลว่าสายสืบเนี่ยข่าวไม่ตรงกันทั้งสองคนแล้วหนูยังไงต่อคะ
6: ก็ไม่ตรงกันตอนแรกก็คิดในใจหรือฉันจะบินไปอีกรอบให้มันจบดีแต่ว่าคิดในใจคือแบบว่าก็ในเมื่อเรื่องมันถึงจุดนี้มันจบแล้วเขาพูดแบบนี้มาทุกอย่างมันก็คงต้องจบคือไม่ว่าจะอยู่ใกล้จะอยู่ไกลตอนนี้ใจเขาไม่ได้เป็นของเราแล้วคือเขาไม่ได้มองเราเป็นแฟนแล้วเขาไม่ได้มองเราเป็นคนรักแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เสียศูนย์ไปเหมือนกันค่ะพี่ยอดเพราะเขาเป็นเหมือนทุกอย่างในชีวิตของหนูเลยเพราะว่าคบกันตั้งแต่มัธยมปลายมันก็จะเจอเซอร์เคิลที่เราเอนทานเข้ามหาวิทยาลัยเรียนมหาวิทยาลัยเรียนจบทำงานน
1: ะ
6: แล้วก็คือมันอยู่ในทุก
1: โมเมนต์
6: ชีวิตของหนูใช่
1: ค
6: ่
1: ะ
6: แล้วพอตอนเลิกกันอะค่ะก็คือแบบมันเสียศูนย์ไปจริงๆนะพี่ออย
1: คือ
6: ที่หนูคือมันไม่บางคนถามว่าโหมันแกรักมันขนาดไรหรอมันทำอะไรให้แกเนี่ยฉันก็เห็นแกทุ่มให้มันตลอดนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเพื่อนหรือบอกบางคนที่ไม่ได้อยู่ในจุดเราว่าแบบอาจจะไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าสิ่งที่เขาทำให้เราอะเราได้รับแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเรารู้สึกว่าเขาเป็นบ้านอีกหนึ่งหลักหนึ่งนอกจากพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวเรา
0: และสุดท้ายได้รู้ไหมคะว่าเหตุผลจริงๆของเขาคืออะไรหรือว่าจนป่านนี้ก็ยังไม่รู
6: ้ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ค่ะ
0: อ๋อค่ะไม่เป็นไรจริงๆพี่ถามไปงั้นแหละจริงๆก็มันอาจจะไม่ต้องรู้ก็ได้แต่แค่รู้ว่าเขาไม่อยากอยู่กับเราก็พอเนาะ
1: ค่ะ
6: หนูก็คิดแบบตอนหลังตอนหนูออกมาได้สักครึ่งปีหรือปีนึงอะค่ะหนูก็คิดว่าบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้คิดแค่ว่าเขาไม่อยากมีเราแล้ว
0: ใช่จริงมันคือแค่นั้นเอง
1: ค่ะค่ะเนาะแต่ก็ดีนะที่อุตส่าห์จะแบบว่าดีไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินเพื่อจะไปตามหาอีกอะน้องจริงๆนะเช่คนเรานะถ้าจะรักอยู่ตรงไหนก็รักแต่ถ้าจะไม่รักต่อให้น้องเจอหน้ากันทุกวันก็ไม่รักได้และความรักมันก็เคลื่อนตัวค่ะพี่เข้าใจเลยว่าทำไมน้องถึงบอกว่าหนูพังมาก 6-7 ปีไม่ใช่ระยะเวลาอันสั้นนะคะมองย้อนกลับไปมีเขาอยู่ในอดีตแทบจะทุกวันน่ะแล้วพอถึงวันนี้ปั๊บนึงกลายเป็นว่าเขาเองอยากสะบัดมือก็ได้แค่ร้องไห้เสียใจยอมรับความจริง ร้องไห้เสียใจยอมรับความจริง
0: นี่คือเวลาผ่านมาเท่าไหร่ละคะ3ปี
6: ค่ะ3ปีแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาถ้ายังคบกันอยู่ก็คงจะครบรอบ10ปี
0: ค่ะ เป็นไงบ้างตอนนี้สถานการณ์หัวใจและชีวิตเรา
6: ก็สถานการณ์และชีวิตตอนนี้ไม่มีใครค่ะก็ได้ใส่ตรงได้อยู่กับตัวเองได้ตัวเองคืนมา
1: ค่ะ
6: มีเหงามีคิดถึงบ้างในบางคืนแล้วก็เขาลบตัวเองว่าตัวเองยังคิดถึงเขาแต่ก็จะเก็บเขาไว้ในส่วนลึกความทรงจำเพราะหนูคิดว่าถ้าบอกว่าให้หนูตัดเขาลบเขาออกไปหนูไม่ได้ตัดแค่เขาแต่หนูตัดชีวิตของหนูในช่วงวัยนั้นซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะตัดตรงนั้นไปทำไมเพราะมันคือชีวิต
1: ดีจริงๆเป็นพี่เยอะคิดแบบนี้มันก็เหมือนกับในเพลงเนื้อบางเพลงที่บอกว่าฉันอยู่ได้แล้วแบบที่ไม่ต้องลืมอะไรเลยไม่จำเป็นต้องลืมมันมีความทรงจำที่สวยงามอยู่ในนั้นแค่เวลาที่อยู่ในความทรงจำมันต้องจำมาถึงวันที่แต่เขาเลือกจะมีความสุขโดยที่ไม่มีฉันนะก็ต้องยอมรับความจริงเชฟเป็นคนน่ารักและรักตัวเองมากพอค่ะพี่ว่าวันหนึ่งถ้าหนูมีความรักหนูจะเลือกความรักของหนูแบบที่หนูยังมีความรักตัวเองอยู่ในนั้นด้วย
0: ที่สำคัญคือหนูมีสติด้วยอ่ะ
1: ค่ะ
0: มีหลายคนเนาะที่แบบพอแบบผิดหวังเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ทันที
1: รีบ
0: แล้วก็จะแบบเพิ่มจำนวนกับเสียใจเพิ่มปริมาณคนที่มาทำให้เราเสียใจมากขึ้นนะคะ
6: ตอนแรกก็ไม่ค่อยมีสติอะค่ะแต่ว่า
0: เวลาช่วยได้นะ
6: เขาก็เคยบอกกับหนูคำนี้เหมือนกันค่ะพี่ออดิชอตว่าเดี๋ยวเวลาจะช่วยเธอเอง
0: คืออ๋อไม่ต้องจ่าไม่ต้องเป็นห่วง
1: มาให้ทำให้สติไม่ต้องให้คติมาก เอาจริงนะยิ่งคนที่เลิกบอกเลิกกับเราแล้วให้คติเยอะๆ
0: แล้วพยายามจะพูดอะไรเนี่ยมันยิ่งแบบเจ็บ
1: ค่ะเชรอดแล้วพี่เชื่อนะคะ
6: ค่ะก็จะเก็บเขาไว้ในความทรงจำลึกๆ
0: ค่ะขอให้หนูโชคดีเจออะไรที่ดีๆเข้ามาในชีวิตก่อนนี้แล้วกันจากนี้ไป
1: นะคะ
0: นะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ขอบคุณค่ะพี่อ้อย
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกขอแสดงความเสียใจกับเขาเนาะ เขาสูญเสียคนที่รักเขาขนาดนี้ไปหนึ่งคนละนะคะอ่ะฟังข่าวกันให้เรียบร้อยค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งชั่วโมงในครับ Friday นะคะคนของเราใจของใคร
3: คนของเราใจของใคร
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: ทานยาปฏิชีวนะบ่อยๆนี่มันไม่ดีใช่ไหมหมอเพื่อนผมเคยทานแล้วนะแล้วมันท้องเสียด้วยแต่มันไม่น่าเกี่ยวเปล่าอ่ะ
8: เกิดได้ค่ะพี่โบยาปฏิชีวนะไม่ได้เลือกแค่แบคทีเรียร้ายเขาไปกระทบจุลินทรีย์ดีในลำไส้ด้วยจนเกิดภาวะจุลินทรีย์เสียสมดุลหรือว่าดิสไบโอซิสเลยมีอาการท้องเสียระบบขับถ่ายรวนในบางคนอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนจนกว่าลำไส้จะกลับมาปกติค่ะ
7: ผู้โชคดีคนนั้นคงไม่ใช่ผมใช่ไหมหมอ
8: ต้องรีบฟื้นฟูลำไส้เลยค่ะเน้นทานอาหารที่มีโปรไบโอติกเช่นโยเกิร์ตอาหารหมักดองอย่างกิมจิเทมเป้
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีตาเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมอยู่ข้างคุณ Club Friday สุกนี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
4: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
10: เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงนี้ติดตามกันต่อกับตินสุทินาทองชื่นมีรายงานค่ะชาวจีนมากถึง100ล้านคนกำลังเผชิญปัญหาการชำระหนี้ส่วนบุคคลค่ะซึ่งวิกฤตการหนี้เสียครัวเรือนหรือ NPL กำลังส่งผลกระทบต่อ

0: เดียวนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: คนของเราใจของใคร
1: ฟังข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราคุยกันต่อนะในคลับ Friday ค่ะคนของเราใจของใครอยากโทรมาใช้02-665-8377-80นะคะโทรไปเราสลับกันมาเรื่อยๆนะฝากเบอร์เอาไว้ใน inbox ของ Club Friday Fanpage นะคะผ่าน1ชั่วโมงไปแล้วอะก็มันก็ดูหลากหลายอารมณ์นะคะบางคนยังเป็นแผลสดก็ร้องไห้กันไปบางคนเริ่มเข้าใจกับบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้เช่นใจของเขาไปหมดลงตรงไหนก็ไม่รู้ก็เรียนรู้กันไปมาที่สายนี้กันบ้างค่ะคุณกล้าสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะค่ะ
1: หมากกล้าคะเจออะไรมาเล่าให้ฟังหน่อยซิคนของเราใจของใคร
2: ครับพอดีว่าตอนนี้ผมเพิ่งเลิกกับแฟนเมื่อวันที่11มิถุนาที่ผ่านมาครับ
3: ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะ
2: คือก่อนหน้าเนี่ยครับคือเราก็คบกันมาประมาณ2ปีกว่าๆครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ได้อยู่ด้วยกันประมาณ1ปีครับ
1: ค่ะ
2: โดย1ปีที่ผ่านมาก็คือเราอยู่ด้วยกันเราก็คือมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากเลยเงี้ยครับอยู่ด้วยกันมาตลอด
1: ค่ะ
2: แล้วก็ตอนที่อยู่ด้วยกันก็คือเขาก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยครับบวกกับต้องอ่านหนังสือสอบเพื่อบรรจุเข้าทำงานอีกที่นึงเนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: ครับส่วนผมก็ทำงานเป็นพนักงานบริษัทโรงงานเนี่ยครับครับโดยทุกวันก็คือผมก็จะไปส่งไปรับเขาทำงานตลอดนะครับดูแลเอาใจใส่เรื่องเล็กน้อยนะครับเวลาเจ็บป่วยก็ผมก็จะดูแลเขาเป็นส่วนมากเนี่ยครับ
1: ค่ะค่ะก็ดูเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะไปได้ดี
2: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นการไปสอบหรือที่กรุงเทพเนี่ยครับเพราะว่าผมอยู่เชียงใหม่กับเขาเนี่ยครับก็จะต้องบินไปสอบเนี่ยครับหรือว่าไปสัมภาษณ์เนี่ยครับก็จะคอยดูแลเรื่องแบบนี้ตลอดเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: วางแผนการเดินทางอะไรต่างๆที่พักโรงแรมเนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: ครับแต่ทีนี้ก็คือตอนที่เขาทำงานเขาก็จะมีอ่านหนังสือไปด้วยเนี่ยครับทำงานตอนเช้าตอนเย็นก็อ่านหนังสือก็จะไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำอย่างอื่นเนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นในหนึ่งปีที่อยู่ด้วยกันนะครับเราจะไม่ค่อยได้เที่ยวอะไรเยอะเนี่ยครับไม่ค่อยได้ไปไหนอะไรซะส่วนมากนานๆจะไปทีชีวิตจะวนลูปแบบนี้ซะส่วนมากครับ
1: ค่ะ
2: แต่พอทีนี้หลังจากที่ผลการสอบประกาศมาแล้วว่าเขาได้รับการบรรจุเนี่ยครับก็จะเราก็เลยมีการแบบวางแผนกันว่าถ้าเขาบรรจุไปแล้วเนี่ยครับ
1: ต้อง
2: ไปทำงานต่างจังหวัดเนี่ยครับ
1: ก็เริ่มหาสิ
2: ทำงานต่างจังหวัดผมก็เลยคุยกับเขาว่าถ้าเขาไปผมก็จะไปอยู่ด้วยเงี้ยครับเขาก็ชวนไปอยู่ด้วยผมก็จะลาออกจากที่นี่แล้วก็ไปหางานใหม่ที่นั่นเงี้ยครับ
1: ค่ะอันนี้คือแพลนกันเอาไว
2: ้ใช่ครับแพลนกันเอาไว้ทุกอย่างนะครับแต่ทีเนี้ยครับคือหลังจากสัมภาษณ์เขาสอบติดก่อนที่จะไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับก่อนบรรจุเนี่ยครับ
1: ก็
2: จะมีการไปเตรียมความพร้อมที่ส่วนกลางที่กรุงเทพก่อนเนี่ยครับเป็นเวลาเกือบ2เดือนเนี่ยครับก็เลยต้องแยกกันอยู่เนี่ยผมก็ทำงานอยู่ที่เชียงใหม่รอเนี่ยครับแต่ทีนี้ก่อนไปก็คือมันเป็นเรื่องความรักปกติครับเรามีหึงมีหวงก็เลยอาจจะคุยกันนิดนึงนะครับว่า

0: ว่าถ้าไปเตรียมความพร้อมที่นั่นต้องเกือบ2เดือนนะครับมันต้องอยู่กินนอนที่โรงแรมเตรียมความพร้อมที่นั่นหมดเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยมีการคุยว่าตามภาษาวัยรุ่นนะครับคือถ้ามีคนเข้ามาทักหรือว่ามีคนเข้าหาจะทำตัวยังไงบ้างเนี่ยก็คุยกันเนี่ยครับ
1: ตั้งคำถามสมมุติไว้ก่อน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: คำถามเขาก็บอกว่าถ้าเป็นเพื่อนอะไรก็จะมันก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาก็ดูออกว่าคนที่ทักเข้ามาหรือเข้ามาหาเขาจะเป็นแบบไหนเขาก็ดูออก
1: ค่ะ
0: เขาก็บอกว่าเขาไม่สนใจนะครับเพราะว่าเขาก็มีตัวผมที่เป็นแฟนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ไม่ทำเด็ดขาดเนี่ยครับเพราะว่าเขาจะโฟกัสเรื่องที่เขาต้องเตรียมตัวที่จะไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็โอเครู้สึกว่าก็ดีใจครับ
1: ใจชื้นนะใจชื้นนะ
0: ครับคือรู้สึกดีว่า1ปีที่อยู่ด้วยกันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ
1: ค่ะ
0: แต่พอทีนี้ถึงเวลาต้องเดินทางไปนะครับประมาณ3วัน4วันแรกเราก็คือเขาไปอยู่ที่นู่นปุ๊บก็เราก็คุยกันปกติโทรคุยอาจจะบ่อยขึ้นครับแชทกันบ่อยขึ้น
1: ค่ะ
0: โทรกันบ่อยขึ้นเนี่ยเพราะเราเพิ่งแยกจากกันนะครับหลังจาก1ปีแต่ทีเนี้ยครับมันก็เกิดหลังจากนั้นนะครับคือ6วันมีผู้ชายคนหนึ่งทักเขามาในไลน์อะครับ
1: ค่ะ
0: ใช่แต่ว่าที่ผมรู้ได้ก็เพราะว่าตัวเขาอะมาบอกผมเองครับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งทักมาเนี่ยครับผมก็เลยถามว่าเขาเป็นใครยังไงเขาบอกคือคนที่ไปเตรียมความพร้อมที่นั่นเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยบอกว่าขอดูแชทข้อความที่คุยกันหน่อยได้ไหมนี่ครับเขาก็เอามาให้ดูผมก็เลยดูแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแชทที่ไม่ได้คุยกันเหมือนเพื่อนร่วมงานนะครับมันเป็นข้อความที่คุยกันเหมือนเชิงหยอกล้อกันนะครับ
1: ค่ะแต่เขาห่างเราประมาณ6วันเองไม่ใช่หรอคะเมื่อกี้ที่กล้า
0: ไปใช่ครับ6วันนะครับผมก็เลยรู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับก็เลยบอกเขาไปว่าผมไม่โอเคนะครับเขาก็เลยบอกว่าก็มันไม่มีอะไรนะแค่คนที่น่าเขาทักมาในไลน์เฉย
1: ๆ
0: ผมก็เลยรู้สึกไม่โอเคแต่ผมก็บอกเขาไปแล้วเนี่ยครับเขาก็บอกว่าเขาจะหยุดคุยให้นะครับจะไม่คุยแล้วเนี่ยครับ
1: แต่เขาก็สามารถบอกได้นี่นะว่ามีแฟนอยู
0: ่แต่เขาก็รู้ด้วยครับว่าผู้ชายคนนั้นก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยเหมือนกัน
1: ต่างคนต่างรู้ว่ามีแฟนค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับแต่ทีเนี้ยเขาก็หยุดเขาก็บอกผมว่าเขาขอแก้ไขเขาก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่ทำแบบนั้นเนี้ยครับ
1: ค่ะ
0: เขากลับมามองตัวผมว่าถ้าเป็นผมก็รู้สึกไม่ดีเนี้ยเขานึกถึงผมครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ทีนี้ผมก็เลยบอกเขาว่าเพื่อความสบายใจเนี้ยผมก็เลยบอกว่าไม่ว่าจะแอปพลิเคชันที่เขาใช้อะครับก็เลยผมขอแบบเป็นผู้ควบคุมด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยครับได้ครับเพื่อความสบายใจเขาก็บอกว่าได
1: ้ค่ะ
0: ครับผมก็เลยขอรหัสแอปต่างๆของเขามาเงี้ยครับ
1: เขาก็ให้เราอย่างดีเนาะใช่ไหมคะโดยดี
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ให้โดยดีครับแต่ทีนี้ก็ผ่านไปสัก3วันครับผมก็เข้าไปในแชทแล้วก็ไปเจอข้อความประมาณ2ข้อความแต่เป็นข้อความที่เขาคุยกับเพื่อนเขาเองที่เป็นผู้หญิงนะครับเขาก็คุยกับเพื่อนเขาในเนื้อหาก็เป็นประมาณว่าแบบเขาเพิ่งไปถึงนะครับแล้วก็เขาก็เลยเหมือนกับว่าแคปโปรไฟล์ไลน์ของผู้ชายคนอื่นนะครับส่งให้เพื่อนแล้วก็คุยกันทำนองว่าผู้ชายคนนี้ดูดีจังเลยนะครับรูปโปรไฟล์ต่างประเทศนะครับดูหล่อดูอะไรจังเลยนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ผมก็เลยรู้สึกว่าเอาทำไมต้องไปแคปโปรไฟล์คนอื่นที่เขาไปเตรียมความพร้อมมาแล้วเอาไปให้ผู้หญิงเพื่อนของเขาดูเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยรู้สึกว่าไม่โอเคอีกแชทนึงก็เป็นไม่ได้แคปครับแต่เป็นเชิงแบบโป ูดคุยตามปกติครับแต่ว่าจะมีบางส่วนที่เขาบอกว่าแบบเขาเหนื่อยเนี่ยครับเขามาอบรมเขาเหนื่อยแล้วก็เหมือนกับว่าพิมพ์ข้อความหนึ่งบอกว่าแบบเขาอยากได้แฟนรวยจังเลยเนี่ยครับ
1: อืมค่ะ
0: เนี่ยเพื่อนเขาก็บอกว่าเพื่อนเขานะครับไม่ใช่เขาบอกว่าก็มีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่หรอเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็ใช่แต่รู้สึกว่าทุกวันนี้เขาจะต้องได้อนาคตเนี่ยครับว่า
1: อยากมีอนาคตที่สดใสกว่านี้อย่างเงี้ยล่ะค่ะ
0: อะไรประมาณนั้นเหมือนกับว่าเขาจะกลับกลายเป็นต้องมาดูแลผมเองหรือเปล่าเงี้ยครับ
1: โอเคอ่ะกล้าเดี๋ยวเรากระชับเวลาสักนิดนึงพอเราเห็นแชทเหล่านั้นปั๊บเราถามเขาไหมคะ
0: ถามครับเขาก็โมโหกับผมเลยแล้วก็บอกว่าเขาไปดูแชททำไมถ้าไม่ให้โอกาสก็คือก็จบแยกย้ายกันตรงนี้เลยเงี้ยครับ
1: อืมค่ะ
0: ผมก็เลยขอโทษเขาแล้วก็จะไม่ดูเฉยๆแต่จะไม่เดือดร้อนอะไรอีกเงี้ยจะไม่ถามอะไรเขาอีกจน10วันก็คุยกันปกติขึ้นครับจนมาถึง3วันสุดท้าย2วันสุดท้ายครับ
1: ค่ะ
0: แชทผมกับเขาเริ่มเปลี่ยนไปเขาไม่ค่อยตอบคำตอบก็สั้นลงครับผมเลยสงสัยมากขึ้นเลยครับตื่นเช้ามาผมก็เลยเหมือนเดิมครับเข้าไปดูแชทเขาแล้วมันมีแชทผู้ชายคนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เด้งขึ้นมาแต่ไม่ใช่ผู้ชายคนเดิมครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยถามเขาว่าเป็นใครอย่างเงี้ยครับเขาก็รอบแรกเขาก็บอกว่าเป็นพี่เป็นอะไรแต่ผมเห็นแชทหมดแล้วครับเขาก็เลยยอมรับว่าเขาแอบคุยกับผู้ชายคนนั้นจริงๆครับคนหนึ่งครับจริงๆผมก็ไม่โอเค
2: พอเรารู้ว่าเขาคุยกับผู้ชายคนอื่นเราทำยังไงอะคะ
0: ผมก็บอกไม่โอเคเขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่โอเคก็เลิกกันแยกกันเลยเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็ตกใจเพราะว่ามันเร็วมากเลยครับว่า
1: เป็นหลักวันน่ะห่างกันปั๊บนึงเหมือนเขาแบบได้สู่โลกกว้างได้รู้สึกเป็นอิสระหรืออะไรก็ตามแต่เชื่อไหมตอนที่ฟังน้องกล้าพี่แอบมานั่งคิดว่ามันดีไหมนะที่เราได้เห็นแชททั้งหมดแบบที่เห็นอยู่แค่ส่วนเดียวเพราะเห็นไหมคะเราก็จะหมกมุ่นอยู่กับแชทเหล่านั้นน่ะคือพี่พูดตรงๆนะสมมติว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงบางคนนะคะหุ่ยฉันชอบดาราคนนี้จังเลยแคปหน้าจอแล้วก็อะไรเงี้ยแล้วก็ส่งเพื่อนอ่ะมันก็อาจจะเป็นภาษาของการเมาส์กันแต่เวลาที่เราเข้าไปสู่ในพื้นที่ส่วนตัวจนกระทั่งรู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะดีดากับอะไรได้เลยอ่ะมันก็เป็นอาจจะเป็นความอึดอัดประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคะกล้าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันพี่รู้สึกว่าแล้วดูสิแล้วพอเรามีพาสเวิร์ดอ่ะครั้นจะไม่ดูก็ห้ามใจตัวเองไม่ไหวก็เลยขอดูหน่อยแล้วพอดูเสร็จปั๊บรู้มาบางส่วนถามไม่ได้ด้วยนะพอถามแล้วเขาโกรธมันก็ยากเหมือนกันนะในความสัมพันธ์ประเภทนี้ที่สุดแล้วคือความชัดเจนที่เกิดขึ้นก็คือเขาคุยกับคนอื่นถูกไหมคะ
0: ใช่ครับตอนนี้ก็คือผมก็ถามเขาครับว่าจะยังไงต่
1: อ
0: ตอนแรกเขาก็บอกว่า
1: ค่ะ
0: เขาก็บอกว่าแบบอยากคุยกับผมไปด้วยแล้วก็อยากคุยกับอีกคนนึงไปด้วยไว้ก่อนเนี่ยครับแต่ผมก็รับไม่ได้จริงๆครับผมก็เลยยื่นคำขาดไปว่าต้องเลือกแล้วเขาก็พูดชัดๆว่างั้นก็ขอเลือกคุยกับคนนั้นเลยแล้วกันเนี่ยคร
1: ับ
0: แต่ว่าผมก็หยุดคุยไปได้ครึ่งวันเขาก็โทรกลับมาว่าเขาอยู่ไม่ได้เขาอยากคืนดีกับผมผมก็เลยงงมากเลยนะครับ
1: ครึ่งวัน
0: ใช่ครับครึ่งวันผมก็เลยงงมากครับผมก็เลยถามกลับไปว่าทำไมเพราะอะไรแล้วไม่คุยกับคนนั้นแล้วหรอเขาบอกว่าด้วยวัยที่ต่างกันเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าผู้ชายคนนั้นยื่นข้อเสนอให้เขาเยอะมากถ้าจะคบกับผู้ชายคนนั้นเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยก็ถามเขาว่าข้อเสนออะไรต่างๆมันก็เป็นข้อเสนอที่ว่าหลังจากเขาคบกันอาจจะต้องมีการแต่งงานมีการจดทะเบียนสมรสอะไรเงี้ยครับตัวเขายังไม่โอเคกับเรื่องนี้เนี่ยครับ
1: ย้ำอีกครั้งนี่คือหลักวันนะในการที่เพิ่งจะห่างจากอกแฟนไปเป็นหลักวันถึงขั้นไปคุยกันกับคนที่แบบโอ้โหดูมีความจริงจังในชีวิตสูงมากค่ะ
0: ใช่ครับ
2: มาถึงตอนนี้กล้ายังคุยกับเขาอยู่ไหมคะไปถึงยังมีเขาเป็นแฟนอยู่ปะ
0: ตอนนี้เขาบล็อกผมไปแล้วเรียบร้อยคร
2: ับ อ๋อค่ะแล้วปัญหาที่กล้าสงสัยอยากคุยกับพี่อ้อยพี่ชอดคืออะไรคะ
0: ปัญหาคือหนึ่งตอนนี้คือทุกอย่างมันเร็วมากผมยังจัดการกับ ับความรู้สึกพวกนี้ยังไม่ไหวจริงๆครับสองก็คือเพื่อนๆก็บอกผมนะครับว่าการที่เขาทำเนี้ยคือเขามีคำตอบแล้วคือเขาไปแล้วแต่มันเร็วมากคือตอนนี้ผมอยู่ด้วยตัวคนเดียวทั้งหมดไม่มีใครเลยครับตอนนี
1: ้
0: มีแต่เพื่อนๆที่คอยส่งแชทมาปลอบเนี้ยครับ
2: ค่ะไม่ใช่ไม่มีใครเห็นไหมเรายังมีเพื่อนแต่เอาจริงๆนะคะจะบอกว่าเร็วเนอะแต่ตลอดที่ผ่านมาที่เล่ามาตั้งแต่ต้นน่ะพี่เคยเห็นสักครั้งเลยเขาตอบมาเลือกเราแปลกมากที่เขาแบบเขาเลือกดูเหมือนเขาเลือกคนอื่นตลอดเวลาเน
1: อะค่ะและเขาก็ยื่นเงื่อนไขประหลาดไปหน่อยอ่ะก็อยากมีคนอื่นด้วยแล้วมีเธอด้วยอ่ะฮะ
0: คือเหมือนกับว่าเขาแค่แบบขอคุยกับผมไปด้วยไว้ก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีแฟน2คนนี้นะครับ
1: ไม่สิแต่การสแตนบายอ่ะมันมีทำแบบนั้นได้หรือกล้า
2: เราไหวเหรอคะกล้าเอาจริงๆ
0: ผมก็ไม่ไหวครับเลยยื่นคำขาดไปให้เขาว่า
2: แต่พอเลื่อนคำขาดไปเขาก็เลือกทางโน้นคือพี่รู้สึกยังไงคะก่อนอื่นเนาะก่อนจะไปต่อเราก็ต้องยอมรับความจริงก่อนอันนี้สิ่งที่กล้าเล่ามาให้พวกพี่ฟังทั้งหมดอ่ะมันคือความจริงที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเร็วจะช้าจะไวแค่ไหนแต่มันก็คือมันเกิดขึ้นแล้วและดูเหมือนว่าเขาก็ดูเหมือนเขาก็ยืนยันมั่นใจว่าเขาจะไปแต่ถ้าจะอยู่ก็เธอก็ต้องรับให้ได้นะแต่ถ้าไม่งั้นฉันก็ไปนะอะไรเงี้ยคือนั่นคือความจริงอะค่ะ
1: ค่ะ
2: แต่เนี้ยมันมาอยู่ที่เราแล้วแหละว่าอ๋อโอเคในสุดแล้วเนี่ยเราก็คงไม่ได้มีสิทธิ์จะเลือกอะไรมั้งเพราะมันมาถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปวันนี้ก็คือยืนอยู่ด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็เดินต่อไปให้ได้โดยไม่มีเขานั่นคือความจริงแม้ว่ามันอาจจะยากลำบากเราอาจจะรู้สึกใดๆก็ตามแต่ความจริงมันไม่เปลี่ยนนะคะก้า
1: ค่ะมันต้องเป็นแบบนี
2: ้
1: ค่ะและใดๆก็ตามเข้าใจค่ะว่าเรารักเขาเพราะเรารักเขาเราถึงไม่เห็นมีใครไงกล้าแต่เขารักเราน้อยไปค่ะห่างจากกันแวบนึงเขาสามารถจะใช้โอกาสในการที่อยากคุยกับคนอื่นคือพี่เข้าใจว่าไม่รู้นะรักทางไกลไม่ได้ทำให้ใจห่างแต่ทำให้คนที่ไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่แสดงออกง่ายขึ้นค่ะบางทีการอยู่ด้วยกันทุกวันมันก็จะก็เป็นความชินเห็นหน้าค่าตากันแต่พอไกลเสร็จปั๊บแล้วเริ่มวอกแวกเนี่ยหรือจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีใจให้เรามากพอจะเดินหน้าต่ออยู่แล้วและไอ้ประโยคที่เขาไปคุยกับเพื่อนประมาณว่ากับแฟนก็แบบโอ้นั่นแหละอยากสบายกว่านี้
2: มันแบบอุ้ยคนนี้แบบดีจังอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเขาไม่ได้มีใจให้เราอยู่แล้วเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะบางทีอะค่ะเราอาจจะไม่ต้องไปคิดถึงว่าผู้ชายคนไหนอะแต่พอไม่รักอะถ้าไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวเขาก็มีคนอื่นนั่นก็เป็นความจริงอีกเหมือนกันคือพี่ขอโทษที่วันนี้พี่อาจจะพูดแบบตรงแล้วทำให้กล้ารู้สึกว่าโอ้มันเจ็บจังเลยแต่มันจำเป็นต้องยอมรับความจริงก่อนแล้วเราจะได้ไปต่อได้โดยไม่ลังเลอีกพี่เข้าใจเลยว่าคนที่ตกในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยบางทีมันแอบจะมีความหวังนะคะมันไม่จะมีประโยคอะไรสักเล็กสักน้อยที่เรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะเขาก็ยังหรือละอย่างแต่จริงๆอะถ้ารักกันจริงอะมันไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นหรอก
1: ค่ะนะคะอีกอันหนึ่งที่กล้าบอกว่ากล้าไม่มีใครเลยกล้ามีเพื่อนและกล้ามีตัวของเราเองด้วยค่ะเราตัวเราเองควรเป็นเซฟโซนที่สำคัญที่สุดค่ะกล้าก่อนเจอเขาเราอยู่ยังไงเราก็แค่ย้อนกลับไปให้ได้คล้ายๆเดิมค่ะถ้าเจอคนที่รักจริงเราจะเดินหน้าและทิ้งความโสดแต่ถ้าเจอคนที่ดูรักไม่จริงเท่าไหร่ก็แค่กลับไป
2: เราเป็นกลับมาอยู่กับตัวของเราเอง
1: และรักตัวเองให้ถึงที่สุดค่ะนะกล้า
2: วันนี้อาจจะยากหน่อย
1: ค่ะ
2: นะคะแต่ทุกคนทำได้หมดแล้วค่ะ
1: ไม่เว้นแม้แต่น้อง
2: นะ
1: ขอให้ชื่อกล้าสมใจคือกล้าที่จะรักตัวเองและกล้าเดินหน้าต่อไปนะคะ
0: คร
1: ับ ขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวิทย์ห่างกันแป๊บนึงแล้วเห็นความ เปลี่ยนไปไม่รู้เหมือนกันค่ะแอบคิดร้ายอีกแล้วอะตอนที่เขาบอกว่าเธอดูสิมีคนอันนี้มาจีบฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเหมือนเขามีอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะบอกตั้งนานแล้วอะและขนาดว่าเขาให้พาสเวิร์ดทุกอย่างแต่เขายังกล้าคุยอะไรแบบนั้นกับเพื่อนอะมันเหมือนกับบางทีอะในเชิงหนึ่งก็คือแบบจะได้รู้สักที
2: แล้วก็ดูไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่อ
1: ่
2: ะ
1: ค่ะจริง
2: ๆค่ะ
1: ค่ะนะอาสักหนึ่งคำถามก่อนที่จะเบรกกันแล้วกันนะคะหนูแยกทางกับแฟนแต่ติดแค่ลูกเขากีดกันไม่ให้เจอลูกค่ะหนูควรทำตัวแบบไหนหนูได้แต่รอเวลาไม่รู้จะหันไปทางไหนมันเหมือนไม่มีใครร้องไห้ตลอดเวลาอยากเจอลูกค่ะมีวิธีไหนที่จะทำให้หนู move on ได้ไหมคะพี่อ้อยพี่ชอต หนูเล่ามาสั้นมากพี่เลยไม่แน่ใจว่า
2: ใช่หนูจะเอาเรื่องไหนก่อนเอาเรื่องลูกหรือเอาเรื่อง move on ก่อน
1: ค่ะคือจริงๆแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าหนูเลิกกันด้วยอะไรและเอ๊ะทำไมลูกถึงอยู่กับเขานะคะและถ้าเกิดลูกอยู่กับเขาเราเจรจากับเขาแบบไหนคือแน่นอนค่ะเขาไม่ให้เจอลูกแปลว่ามันมีความขัดแย้งอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้ทางฝั่งนั้นรู้สึกว่าไม่ต้องมาเจอลูกเลย
2: เพราะจริงๆแล้วอ่ะในการตกลงที่จะเลิกกันอ่ะ
1: ค่ะ
2: มันเหมือนคนสองคนต้องคุยกันอยู่แล้วแหละว่าแล้วลูกอยู่กับใคร
1: ค่ะ
2: หรือมันจะต้องแบบมีวิธีแบ่งสรรปันส่วนยังไงหรืออะไรแต่เนี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะคือถ้าบังเอิญฟังอยู่นะพี่อยากให้โทรกลับมาสักนิดนึงเราจะได้คุยกันแล้วบังเอิญว่าถ้าเราจะตัดสินจาก3ประโยคนี้เนี่ยมันตัดสินเร็วไปอะค่ะนะคะยังไม่ต้อง move on ค่ะปัญหาเพิ่งเกิดขึ้นตอนนี้ถ้าจะ move on คือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการที่เราเลิกกับสามีแต่ที่สุดแล้วเรื่องที่เราไม่ควรจะ move on ทั้งชีวิตคือฉันยังเป็นแม่อยู่นะและนั่นคือลูกฉันนะคะนะถ้าบังเอิญฟังอยู่นะโทรกลับสักนิดนึงนะคะอ่ะคำถามนี้คบกับแฟนค่ะเป็นความสัมพันธ์แบบชายรักชายเชื่อใจเขาทุกอย่างสุดท้ายเขาคุยกับคนอื่นมาตลอด2ปีกว่าที่สำคัญเขาให้เวลากับคนคนนั้นตลอดโทรหารายงานแต่กับเราเนี่ยห่างๆไปผมรู้เพราะได้คุยกับคนนั้นของเขาแฟนไม่ยอมมางานบวชผมเรื่องที่อยากปรึกษาคือผมตัดใจจากเขาไม่ได้ต้องทำยังไงดีอยากมีเขาอยู่เลยทำทุกอย่างตามใจเขาโดยเฉพาะให้เงินเขารวมๆแสนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นพี่น้องถึงคุยกันคอหากันพี่ให้พี่ช็อตว่ามันมีจริงไหมครับน้องอยากได้คำตอบที่ถูกใจใช่ไหม
2: ที่น้องที่น้องถามเนี่ยจริงๆน้องรู้คำตอบอยู่แล้วหรือเปล่า
1: จริงและน้องเปไปตั้งเป็นแสนอะแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเขาก็ต้องคุยกันซีเป็นพี่น้องกันคอหากันคือพี่ให้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใดก็ตามเราไม่นับเรื่องเพศกันแล้วค่ะวันนี้เนาะเวลาเรารักใครเราอยากใช้เวลากับคนคนนั้นค่ะไม่มีใครหรอกที่บอกว่ารักเธอนะแต่ขอคอหาคนอื่นก่อนมันไม่มีทางไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะคอหากันด้วยความแบบเป็นแฟนหรืออะไรก็ตามทีพี่ว่ามีจริงไหมครับเอาแค่พี่พูดแค่ชัดเจนแล้วกันนะเวลาคนเรารักกันนะคะเราจะแบ่งเวลาให้คนอื่นน้อยกว่าเจียดเวลาให้คนที่เป็นแฟนเพราะเราอยากใช้เวลาด้วยกันรับรู้สุขทุกข์ของกันและกันต่อให้เป็นคนอื่นจะบอกเป็นพี่น้องกันก็ต้องคอหากันแล้วทำไมเอาเวลาของฉันไปให้เขาล่ะใครจะไม่นอกใครจะไม่น้อยใจเอางี้ก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้น้องเห็นคำตอบน้องเห็นความจริงอยู่ที่ว่ายอมรับความจริงและจะเดินหน้ายังไงถ้าความจริงไม่มีวันเปลี่ยน
2: ค่ะแล้วสิ่งที่บอกว่ามันทำใจไม่ได้อ่ะก็ในเมื่อคนคนหนึ่งเขาไม่รักเราอะค่ะ
1: ค
2: ือไม่ทำใจก็ไม่รู้ทำยังไง
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะทุกอย่างทุกความรักอะค่ะที่มันเจอกับคนที่เขาไม่รักเราอะสุดท้ายมันก็คงต้องใช้คำว่าทำใจนั่นแหละซึ่งคำว่าทำใจมันไม่ได้หมายความว่านั่งทำแล้วได้อะค่ะ
1: ค่ะ
2: มันก็ทำไม่ได้ไปแบบนี้แหละไม่เป็นไรทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วยังไงล่ะทำไม่ได้ก็คิดถึงเขาคิดถึงแล้วไงคิดถึงแล้วเศร้าเอาเศร้าก็ร้องไห้ให้มันวนๆอยู่แบบนี้ค่ะถึงวันหนึ่งอ่ะเราก็ต้องทำใจให้ได้เองพอไม่ทำใจเราทำไง
1: ค่ะ
2: ทำแล้วเขาก็ไม่รักเรา
1: ใช่ค่ะนะก่อนจะถึงจุดทำได้ไงเราผ่านจุดทำไงได้มาก่อนนะคะเดินหน้าไปเรื่อยๆยอมรับความจริงค่ะไม่มีใครตายเพราะใครถ้าเราไม่ยอม
3: คนของเราใจของใคร
4: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
5: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
4: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาว
6: าวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
7: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดได้อร่อย
8: ว้า wow.
7: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรด
9: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
10: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: คนของเราใจของใคร
1: บางทีฟังแต่ละสายแล้วก็แอบจะถอนหายใจนะคะความรักคือการให้ค่ะแต่อย่าลืมนะคะให้เขามากเกินไปก็ไม่เหลือพื้นที่ให้ตัวเองนะวันนี้เราจะเห็นสายซัพพอร์ตเยอะมาก เราเห็นคนที่พยายามจะ
2: มีทั้งเงินมีทั้ง
1: ทุ่มเทสารพัด
2: ค
1: ่ะและการทุ่มเททุกการทุ่มเทเรามีความคาดหวังค่ะว่าอย่างน้อยเขาเป็นคนที่น่ารักมากพอให้เราทุ่มเทแต่ถ้าวันนี้เห็นแล้วว่าทุ่มเทไปแล้วเขาเททิ้ง
2: และสุดท้ายหลายๆเคสนะคะคงทำให้เราได้บทเรียนกันบ้างว่าทุ่มเทไปแล้วก็ไม่ได้อะไรก็มี
1: ค่ะเผื่อพื้นที่เปิดใจให้ตัวเอง
2: ไม่ได้หมายความว่าทุ่มไปแล้วเขาจะให้กลับมาเนาะคนบางคนกตัญญูยังไม่มีเลยค่ะ
1: นะคะอ่ะสายนี้ค่ะคุณเคสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะมาค่ะเควันนี้สายเราสลับกันเลยนะคะทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนาะ
2: เป็นหัวข้อที่ถูกใจสุภาพบุรุษ
1: ใช่ค่ะมีอะไรเล่าให้ฟังคะคนของเราใจของใคร
3: ครับก็คบกับแฟนมาสักระยะก็ประมาณเกือบตอนปีหนึ่งแล้วล่ะครับ
1: ค่ะ
3: ก็มีผ่านปัญหาเรื่องว่าแบบเหมือนเรื่องความเชื่อใจกันนะครับ
1: ใครทำลายความไว้วางใจกันก่อนคะเนี่ยมีบ้างไหม
3: คิดว่าน่าจะเป็นก็คงเป็นทั้งผมแหละครับแต่มันด้วยความไม่ได้ตั้งใจว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะนอกใจอะไรหรอกแต่ว่าแค่เห็นคนเก่าๆเขาทักมาเองแล้วผมก็ไม่ได้สนใจ
1: ค่ะ
3: แล้วมันเหมือนจังหวะนะลูกที่ว่าผมก็วาง iPad ทิ้งไว้ซึ่งมันก็ผูกกับพวกข้อมูลข้อความอะไรต่างๆแล้วเขาก็ไปย้อนอ่านตั้งแต่สมัยยังไม่เคยคบกันหรือยังไม่เคยเจอกัน
1: หมายถึงยังไม่ได้เจอกับแฟนใหม่แล้วก็คุยกับคนเก่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับเป็นข้อความตั้งแต่เมื่อนานมาแล้วแล้วพอแฟนปัจจุบันไปเหมือนแบบแฟนเก่าทักมาอะไรเงี้ยโดยที่ผมก็ไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบไม่ได้อะไร
1: ค่ะ
3: เขาก็เลยไปเปิดอ่านย้อนเก่าจนถึงแบบสมัยที่ยังไม่เคยเจอเขาเลย
2: เอามันยากเหมือนกันเนาะใครทุกคนก็มีอดีตด้วยกันทั้งนั้นนะคะเคใช่ป่ะมีใครบ้างไม่มีอดีต
1: ค่ะ
2: ซึ่งในวันที่เราคุยต่อให้แบบแฟนเก่าทักมาแล้วเราคุยกับเขาก็วันนั้นก็ยังไม่รู้จักกันไง
4: ใช
1: ่ค่ะ
2: โอ้ไม่งั้นต้องไปคุยกัน
1: แต่ความคิด
2: ยากเลยเน
1: า
2: ะ
1: ความคิดมากก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเช่นเปรียบเทียบกันว่าทำไมกับคนเก่าโรแมนติกขนาดเนี้ย
2: ไม่คุยดีขนาดนี้อะไรเงี้ยนะ
1: โอ
2: ้ค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปคะ
1: ค่ะ
3: ก็อาจจะเป็นความผิดของผมด้วยที่ว่าก็ตอนแรกผมยังไม่ได้บล็อกแฟนเก่าแล้วว่าพอวันเกิดแฟนเก่าผมแก้ทักซื้อของวันเกิดนะแล้วผมก็จบประโยคสั้นๆกันแค่นั้น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วพอแฟนปัจจุบันเห็นเขาเห็นว่าเนี่ยไปแอบคุยกันใช่ไหมอะไรต่าง
1: ๆค่ะ
3: ผมก็เลยทะเลาะกันแล้วผมก็เลยโอเคผมก็ตกลงกันปรับแกนผมบล็อกให้หมดคือผมก็ mindset ของผมคือเลิกกับใครอ่ะต่อให้มันจะมีปัญหาอะไรก็ตามผมคิดว่าอย่างน้อยก็คีปคอนแทคไว้ไม่ได้ต้องเราไม่ได้จะแบบ
1: ต้องตัดขาดนี่ใช่ไหมคะ
3: ตัดขาดหรือทำร้ายอะไรกันแต่ถ้าเกิดคนปัจจุบันเขาไม่พอใจผมก็พร้อมบล็อกพร้อมทำให้เขาสบายใจ
1: ค
3: ่
1: ะค
3: ่
1: ะ
3: แต่ก็ผมก็ทำไปเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าสุดท้ายตอนหลังก็พอคุยตกลงกับแฟนปัจจุบันเขาก็ยังอยู่เขาก็เหมือนแบบยังมีความคิดแบบไม่ค่อยไว้ใจอะไรอย่างนี้เวลาเหมือนพอประจำช่วงประจำเดือนมาหรือแบบเวลาเขาแบบเมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาเรื่องเก่ามาพูดที่เราตกลงกันไว้แล้วว่าเราทำให้ไปแล้วนะเราจะไม่คุยเรื่องปัญหากันอีก
1: ค่ะค
3: ่
1: ะ
3: ก็มันก็เป็นมาเรื่อยๆผมก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะไปต่อไหมในเมื่อแบบเราทำอะไรต่างๆให้เขาเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุยกันแล้วน่าจะเป็นเรื่อง mindset ผมก็เข้าใจเขานะเพราะว่าเขาก็เคยเหมือนแฟนเก่าเขาหรือกันโดนเขาโดนนอกใจมาก่อนซึ่งผมก็เคยโดนมาเหมือนกัน
1: ค่ะ
3: คนต่างมีแผลก็พยายามเข้าใจแต่มันเป็นเรื่องmindsetว่าแบบเขาไม่สามารถปรับเปลี่ยนmove onในความคิดของเขาได้คือเขาก็พยายามปรับแหละแต่ก็สุดท้ายเวลามีช่วงอารมณ์ขึ้นลงอะไรต่างเขาก็จะมีมาเอาแบบอยู่ก็เอาเรื่องเก่ามาพูด
1: ค่ะ
2: แล้วเวลาที่เขาเอาเรื่องเก่ามาพูดเราตอบโต้ยังไงอะคะ
3: ก็ด้วยผมมีความคิดตลอดว่าถ้าเกิดสมมติคนมันไม่ใช่ครับผมก็ด้วยขนองก็ดีกว่าผมก็เลยไม่อยากจะยื้อเขาก็จะมีความงอนผมอยู่สองสามหลายครั้งนั่นแหละว่าเหมือนผมไม่เคยยื้อเขาเลยนะก็รักคนเก่ามากหรออะไรอย่างนี
1: ้มีแผลมีแผล
2: เพราะเราคือพี่แค่รู้สึกว่ามันเรื่องแบบเนี้ยเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันแล้วแต่จริงเนาะ
1: ค่ะ
2: บางคนก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มาก
1: ค่ะ
2: บางคนก็สามารถทำให้เป็นเรื่องเล็กได้คือเรื่องแบบนี้ค่ะทำให้มันใหญ่มันก็ใหญ่
1: ใช่
2: ทำให้มันเล็กมันก็เล็กสมมุติว่าเขาแบบ เนี่ยเธอต้องอย่างนี้แน่เลยก็ไม่รู้อะขำๆใส่ไปบ้าง
1: ค่ะคือหรือแม้กระทั่งว่าเคเองอาจจะแบบบล็อกไปแล้วหรืออะไรก็ตามทีเราเคคิดว่าก็บล็อกให้แล้วยังจะอะไรอีกคือวันนี้เราต่างคนต่างมีแผลถ้าพูดตรงๆเคก็ต้องเข้าใจแฟนเหมือนกันนะคะแฟนอาจจะเคยเจอเคในเวอร์ชันที่แบบเธอรักฉันมากๆคนเดียวเลยอะแล้วอยู่มาวันหนึ่งดันเจอแชทเหล่านี้แต่เอาจริงๆพี่ว่าแฟนเคก็เหตุผลน้อยไปนิดนึงแต่มันเกิดจากความรักอะมันเกิดจากความรักแล้วหวงใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเกิดเคยังรักเขามากพอพี่ว่าก็หยวนๆแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเธอคือแฟนในปัจจุบันของฉันไงถ้าเกิดฉันรักคนเก่าจริงฉันทิ้งเขาเป็นแฟนเก่าทําไมอ่ะถ้าไม่อย่างนั้นฉันก็จะต้องไม่มาเจอเธอไงฉันก็จะอยู่กับแฟนเก่าสิแต่นี่ฉันเลือกเธอแล้วไง
2: เธออย่าสวิงมากได้มั้ยอ่ะเออไปกินข้าวไป
1: เออ
2: จริงคือบางทีมันสยบปัญหาได้ด้วยแค่นี้เองแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าโอ้ทำไมนะทำไมมันไม่ไว้ใจกันสักทีอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องอีกแบบนึงอย่างเงี้ยค่ะพี่ไม่รู้ว่าดีกรีของระหว่างเรามันเป็นดีกรีไหนเนาะแต่ว่าบางทีอาจจะรู้สึกว่าเออเรื่องบางเรื่องทำให้มันเล็กๆบ้างเถอะ
1: ค่ะหรือแม้แต่นะในเวลาที่เธอไม่เมาเราอาจจะต้องคุยกันว่าเธอในที่สุดวันนี้เราเดินหน้าต่อไปกันเรื่อยๆไงแต่เวลาที่เธอแบบขาดสติปั๊บอะเธอก็เริ่มไปเอาเรื่องเก่ามาเธอเองต่างหากที่ไม่ยอมให้แฟนเก่าของฉันกลายเป็นแฟนเก่าเพราะเธอยังไปเอาเรื่องของเขามาพูดกันในปัจจุบันอยู่เลยอะมันไม่เสียเวลาระหว่างเราหรอกหรอก็ในเมื่อเราเป็นช่วงเวลาใหม่ๆที่มีกันและกันทำไมไม่สะสมเวลาดีๆของเราไปเอาเรื่องของแฟนเก่ามาทำให้ทะเลาะกันทำไมอะฉันอะไปจากตรงนั้นมาตั้งนานแล้วมีแต่เธอแหละที่วนกลับไปลากเอาเรื่องแฟนเก่าของฉันมาอยู่ปัจจุบันอีก
2: แต่ปัญหาบางเรื่องมันอาจจะต้องใช้เวลาค่ะโอเ
1: ค
2: มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แบบพูดปุ๊บแล้วเขาก็แบบ
1: เก็ทเลย
2: เอออะไรเงี้ยมันอาจจะต้องพูดไปเรื่อยๆแหละแต่ถ้าเราไม่รู้สึกว่ามันแบบโหมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตในชีวิตหรือว่าทำไมถึงไม่ไว้ใจกันสักทีอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็พูดไปเรื่อย
1: ๆ
2: พูดไปเรื่อยๆเวลาที่ผ่านไปอะบางทีมันก็ช่วยอันนี้ถ้าในกรณีที่เคยังรักเธออยู่นะคะใช่ไหมถ้ายังรักและอยากไปต่ออ่ะมันก็มีวิธีอะไรแถวๆนี้แหละที่ต้องใช้ไปเรื่อยๆเพราะว่าคนสองคนนะคะเคมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ปรับตัวปรับใจเข้าหากันไปเรื่อยๆแหละพี่ว่าไม่มีคู่ไหนหรอกที่รักกันทุกวันแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย
1: ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าปัญหาเรามาแนวนี้เราก็รับมือกันไปแบบแนวนี้แล้วกันนี่เธอพูดกันมาจะ3ปีแล้วนะยังพูดเรื่องเดิมอยู่เหรอเนี่ย
1: ค่ะตอนนี้แฟนเก่าเขาหายไปไหนแล้ว
2: แฟนเขาก็มีแฟนใหม่ไปตั้งหลายคนแล้ว
1: เนี่ยอะไรแบบเนี้ยพี่ว่ามันอยู่ที่มุมมองแล้วก็มันอยู่ที่วิธีการในการที่จะดูแลคนปัจจุบันให้เรามีเวลาดีๆต่อกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได
3: ้อาจจะเป็นอีกเรื่องอีกปัญหาหนึ่งคือผมอาจจะเป็นคนตรงๆมากเกินไปก็ได้แบบสมมติว่าอย่างผมที่บอกไปข้างนอกกับเขาอะไรเงี้ยไปร้านเหล้าเจอนักร้องพี่ผู้ชายซึ่งผมรู้จักแล้วแบบพี่เคยทำงานอยู่แบบก็แบบร้านที่มีที่ผมเคยไปแล้วไปเจอแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เล่าให้เขาฟังก็ดันพูดเยอะไปหน่อยก็ทำเป็นข้อเสียของผมที่แบบมีอะไรผมแบบผมพูดตรงๆเลยนะผมเปิดโหมดว่าผมเป็นยังไงอะไร
1: ไม่รู้นะพี่ก็ไม่ได้บอกอยากจะสอนให้โกหกหรอกแต่ถ้าบางเรื่องมันก็
2: พูดแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาม
1: ันไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเลย ถูกหรอถูกไหมคะเคเพราะหนึ่งเคก็ไม่ได้แบบว่าจะกวนกลับไปหาแฟนเก่าก็แค่ไปเจอพี่คนนี้และยังไปเล่าให้แฟนที่กำลังระแวงคนเก่าของเราอีกว่าเธอเจอพี่คนนึงเขาเคยทำงานกับแฟนเก่าฉันด้วย
2: พูดทำไม
1: เป็นพี่ก็คิดมากนี่เธอยังจำทุกความทรงจำของเธออยู่ไหมนะความสตรีอ่ะมันก็จะมีความสตรีอยู่บ้างในบางครั้งอ่ะช่างมันเถอะเคบางเรื่องที่มันไม่จำเป็นจะต้องไปตีฟูก็ปล่อยให้มันผ่านไปพี่แค่คิดว่าถ้าวันนึงคนที่เรารักเขาไม่หวงเราเลยแม้แต่นิดเดียวปัญหาเปลี่ยนนะวันนี้อาจจะมีความงุ้งยิ้งกันบ้างในบางครั้งก็มองซะว่าไม่เป็นเรื่องของคนรักกันแหละไม่รักไม่หวงหรอก
2: ยังดีนะคะมันเป็นปัญหาที่เกิดจากความรัก
1: ค่ะ
2: ถ้ามีปัญหาที่เกิดจากความไม่รักเช่นเรื่องนอกใจเรื่องอะไรโอ้มันจะแก้ยากกว่านี้แต่นี้ยังรักกันอยู่ก็ไปซะบ้าง
1: ใช่มองเป็นความเอ็นดู
3: ปรับกันไปในหลายอย่าง
1: ใช่
3: แต่ผมก็ต้องใช้ชีวิตแบบระวังตัวในการคำพูดอะไรมากขึ้น
1: เอางี้ไม่ต้องถึงระวังตัวแต่ทำความเข้าใจคือคนคนหนึ่งมีแผลอยู่แล้วอะ
3: ใช
1: ่ป่ะคะแล้วก็พยายามสร้างความมั่นใจในเวลาใหม่ๆของเราเช่นแบบเธอเป็นแฟนที่น่ารักมากเลยรู้เปล่าเอ้ยอยู่กับเธอแล้วเรามีความสุขมากๆเลยนะขอบคุณที่เข้ามาเติมชีวิตของเราหรืออะไรก็ตามให้เขารู้สึกว่าให้เขารับ รับและนับถือในตัวเองพี่ว่าคนขี้หึงหลายๆคนไม่มั่นใจในตัวเองและยิ่งไม่
3: จริงครับ
1: เออแล้วพอ
3: คุยกับเขาก็คุยกันเรื่องนี้แหละครับก็ปรับความเข้าใจเข้าหากันที่เขาโกรธนะแต่ว่าเขาไม่อยากเลิกกันเพราะว่าเขารู้สึกว่าผมก็ทำผมดีกับเขามากๆในหลายๆเรื่องคบกันแล้วชีวิตดีขึ้น
1: ค่ะก็ขอบคุณกัน
2: สุดท้ายแล้วเราก็ยังรักกันไง
1: ค่ะ
2: แล้ววันนี้ก็เราก็มีกันและกันไงจะไปคิดถึงเรื่องเก่าเรื่องใหม่ทำไมกันใช่ไหมคะแล้วก็แบบอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ว่าพี่ว่าโอเคอาจจะไม่ต้องได้เหนื่อยไปแบบนี้ไปแบบตลอดหรอกเพราะว่าความมั่นใจอะค่ะบางทีมันต้องใช้เวลาในการสร้างเนาะแล้วพอสร้างให้มันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆอะก็วันหนึ่งเขาก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีภูมิคุ้มกันตัวเองมากขึ้น
1: ค่ะคนใหม่ไม่อยากได้อะไรมากไปกว่าหุยฉันเจ๋งกว่าแฟนเก่าเขาความเจ๋งของแฟนเก่าเขาบางทีเราอาจจะแค่บอกว่าเราอยู่กับเธอเราสบายใจแล้วเราเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยอ่ะในบรรดาคนรักทุกคนเธอทำให้เราชอบตัวเองที่สุดเลยตอนอยู่กับเธออ
2: ย่าพูดอะไรแบบนี้บ้าง
1: เอออะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้สึกว่าเธออย่า
2: ให้กำลังใจเขาหน่อย
1: ใช่
3: เราถ้าเกิดพูดไปแล้วเขาก็ยัง
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะอย่าทำดีหวังผลมากฉันพูดไปแล้วเธอต้องแบบเข้าใจสิ
1: ค่ะ
2: ฉันพูดไปแล้วเธอต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้สิอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเป็นเรื่องทำดีหวังผลทำไปเรื่อยๆถ้ายังรักนะพี่ก็พี่จะย้ำคำนี้เสมอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเสมอว่าถ้ายังรักถ้าไม่รักแล้วไปค่ะ
1: แต่
2: ถ้ายังรักเราก็หาวิธีในการอยู่ด้วยกัน
1: ค่ะหรือแม้แต่นะถ้าบังเอิญว่าทำก็แล้วพี่ก็ยังเป็นแบบนี้อีกแล้วแต่น้องค่ะแล้วแต่เคคิดว่าไหวไหมล่ะคนที่คิดอยู่กับอดีตอยู่ตลอดเวลาแล้วเอาอดีตมากรีดปัจจุบันอยู่นั่นอ่ะ
2: ถ้าไม่ไหวก็คือไม่ไหว
1: ใช่ค่ะมันมีแค่นี
2: ้เออพี่ถึงได้บอกไว้ถ้ายังรักเราก็จะค่อยๆประนีประนอมไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
2: พูดแล้วพูดอีกเหนื่อยบ้างอะไรบ้าง
1: ค่ะ
2: ป่ะเหนื่อยก็ไปกินข้าวกันเหนื่อยก็แบบไปพักผ่อนอะไรอย่างค่ะแล้วเวลาที่ผ่านไปมันก็จะช่วยได
1: ้ค่ะ
2: แต่ถ้าวันนี้เครู้สึกไม่ไหวอะพี่เหนื่อยเกินไปละรู้สึกจะเริ่มไม่มีความสุขแล้วอ่ะอย่างงั้นก็ตัวใครตัวมัน
1: ใช่
2: คือจริงๆพี่บอกว่าการเลิกกันมันไม่ได้ยากไง
1: ค่ะ
2: การประคองไปต่อเนี่ยมันยากกว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนมันคุ้มไหม
1: เลิกกันน่ะง่ายอยู่ให้ได้ยากกว่าแต่ถ้ายังรักพี่ยังเชียร์ให้อยู่เพราะบังเอิญมันอาจจะเป็นแค่1จุดเล็ก
2: ๆพวกพี่อาจจะเจอปัญหาอะไรที่มันร้ายแรงกว่านี้มาก
1: ค่ะ
2: จนทำให้รู้สึกว่าโถเรื่องแค่นี้เอง
1: อยู่กันก่อนเถอะอยู่กันก่อนเถอะคนเลิกกันเยอะแล้ว
2: นะเป็นกำลังใจให้ด้วยโอเค
1: พี่หัวเราะเหนื่อย
2: โอเคขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากค
2: ่
3: ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: คือจริงๆก็ไม่ได้อยากให้ใครเลิกกันหรอกค่
2: ะ
1: เพียงแค่จะบอกว่าไม่มีใครหรอกนะคะที่รักกันแล้วมีแต่โมเมนต์หวานอย่างเดียวน้องดูซีรีส์ดูละครน่ะมีแต่ฉากหวานๆหรอไม่จริงบางทีมันก็มีโจทย์และไอ้โจทย์นี่แหละค่ะที่จะทำให้เราวัดใจกันว่าเราสองคนต่างรักกันมากพอจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะคะอ่ะน่าจะเป็นสายส่งท้ายของค่ำคืนนี้นะคะอ่ะคุณพลอยนะเดี๋ยวดูซิคุณพลอยปึ๊บปึ๊บมาแล้วค่ะคุณพลอยสวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: จ้ะพลอยมาคุยกัน
2: มีอะไรคุยกันคะ
1: ค่ะคนของเราใจของใครค่ะ
4: ค่ะพอดีเรื่องมันเพิ่งเกิดวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เลย
1: อุ้ย
2: ค่ะสดสดร้อนๆมาก
1: เกิดอะไรขึ้น
4: ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ในปี61หนูเคยทักแฟนเพจไปแล้ว1รอบ
1: ค่ะค่ะ
4: ค่ะแล้วเรื่องมันก็ผ่านมาได้ประมาณ8ปีตอนนี้หนูกับแฟนคบกันได้ประมาณ13จะ14ปีแล้วค่ะ
2: ค่ะ
4: เราเป็นผู้หญิงที่คบกัน
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ค่ะเราไม่เคยจะมีปัญหาอะไรกันเลยค่ะช่วงก่อนหน้านี้ที่หนูเคยทักไปอ่
1: ะ
4: เรามีปัญหากันคือพ่อกับแม่เขาว่ารับไม่ได้ที่เราคบกัน
1: ค่ะ
4: แล้วเขาก็ไปบอกพ่อกับแม่ว่าเขาคบกับหนูอยู่ซึ่งเขาทางผู้หญิงเขาว่าไม่พอใจบังคับให้เราเลิกกันถ้าไม่เลิกกันเขาก็จะจับแฟนหนูแต่งงาน
1: โอ้อันนั้นคือปัญหาเมื่อตอนปี61
4: ใช่ค่ะ
1: ค่ะค่ะ
4: แล้วทีนี้เขาก็เลยเลือกตัดสินใจมาบอกหนูเราก็ห่างกันไปประมาณ 6-7 เดือนแต่เราก็ไม่ได้เลิกติดต่อแบบถาวรนะคะ
1: ค่ะ
4: เขาก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งเพื่อที่จะได้คุยกับเราได้โดยที่ไม่ต้องอยู่ใกล้กับครอบครัวเขา
1: ค่ะค่ะ
4: ค่ะจนระยะเวลาผ่านมาเราก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะผ่านมาจนถึงวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เลยก็ได้เราคบกันมาตลอดไม่เคยมีปัญหา
1: แต่เราก็สู้กันมาทั้งๆที่มันก็มีโจทย์คือพ่อแม่เขาก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีถูกไหมคะ
4: ใช่ใช่ค่ะ
1: ค่ะผ่านไปตั้ง 6-7 ปีเลยนะ
4: ใช่มันนานมากจนหนูคิดว่าเ ขาน่าจะรับได้แล้วอะที่บ้านเขาแต่ที่บ้านหนูนี่คือทุกคนรับรู้หมดนะคะว่าเราคบกันเพราะเขาก็ไปมาหาสู่หนูแบบ2เดือน3เดือนเขาจะมาหาหนูทุกครั้งอะไรเงี้ยเราก็ทำทุกอย่างเหมือนคนเป็นแฟนกันเลยค่ะ
1: ค่ะค่ะ
4: จนวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยหนูเป็นคนที่ไว้ใจเขามากมากเลยค่ะไม่เคยเช็คโทรศัพท์เขาสักครั้งตลอดเวลาที่คบกันเลยจนวันเสาร์หนูไม่เห็นหนูแค่อยากลองดูโทรศัพท์เขาอะ
1: ค่ะ
4: หนูก็ไม่คิดว่าหนูจะเข้ารหัสเขาได้นะเพราะเขาก็ไม่เคยบอกรหัสแล้วหนูบังเอิญไม่รู้อะไรอะไปกดเข้ารหัสแล้วมันดันไปเห็นข้อความที่เขาคุยกับผู้ชายอีกคนหนึ่ง
1: ค่ะ
4: ซึ่งข้อความหรือรูปภาพที่เขาส่งให้หนูอะมันเหมือนเดียวกับที่เขาส่งให้ผู้ชายคนนั้นเลยค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
4: หนูเลยไม่รู้ว่าเขาไปคุยกันตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ค่ะค่ะ
4: ซึ่งปัจจุบันที่บ้านเขาก็น่าจะยังรับไม่ได้แต่เขารู้นะที่บ้านเขารู้ว่าเขาคุยกับหนูเนี้ย
1: ค่ะ
2: แล้วพลอยถามเขาไหมคะหลังจากที่เราเจอละ
4: หนูพอหนูเห็นปุ๊บหนูไม่ได้ถามค่ะคือหนูทำอะไรไม่ถูกเลย
1: ค่ะ
4: เพราะหนูไม่คิดว่าเขาจะทำกับหนูแบบนี้ค่ะคือเราคบกันมานานจนไว้ใจกันมากๆเลยอะค่ะ
2: ค่ะ
4: หนูทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนี้ก
2: ็หมายถึงว่าตั้งแต่ที่หนูเห็นข้อความอันนี้ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์จนถึงวันนี้เขายังไม่รู้อะไรเลยหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลย
4: ใช่ค่ะเขาไม่รู้อะไรเลย
2: ค่ะแล้วเขาก็ทำตัวเป็นปกติธรรมดา
4: ใช่ค่ะคือเราอยู่กันคนละต่างเดี๋ยวคนละที่เนาะ
2: อ๋อค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าหนูเป็นยังไง
2: อ๋อพลอยเองก็ไม่ได้ทำอะไรพี่ผิดปกติไป
4: ใช่ค่ะ
2: ใจหนูจริงๆตอนนี้หนูคิดยังไงอ่ะหนูจะทำยังไงต่อไป
4: ใจหนูก็อยากจะถามเขาอยากถามเขามากๆเลยว่าเขาไปคุยกันตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
4: ไปคบกับฝั่งนั้นหรือเปล่าซึ่งหนูก็ไม่กล้าเพราะหนูกลัวที่จะเสียเขาไปอ่ะเพราะเขาเป็นคนที่ดีแล้วคอยซัพพอร์ตครอบครัวหนูมากๆเลยค่ะ
2: ค่ะแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้นะว่าเราเสียเขาไปแล้วหรือยัง
4: ใช่ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมคะมันไม่ได้หมายความว่าหนูถามแล้วได้คำตอบแล้วแปลว่าเสีย
1: ค่ะ
2: แต่ตอนนี้ส่วนหนึ่งเราก็เหมือนเสียเขาไปส่วนหนึ่งแล้วแหละ
1: มันหนูไม่กล้ายอมรับความจริงถ้าบังเอิญว่าความจริงนั้นมันคือความจริงที่ว่าเขาคบซ้อนหรือแม้แต่เขาคุยกันนานแล้ว
4: ค่ะ
2: ข้อความที่หนูเจอมันหมายถึงความสัมพันธ์ระดับไหนอะคะ
4: คนเราถ้าไม่ได้เป็นอะไรกันมันจะคอยรายงานตัวกันตลอดไหมคะว่า
2: ตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไร
4: ใช่ตอนนี้ฉันไปเที่ยวที่ไหนฉันก็ส่งรูปให้เธอดูอะไรเงี้ยเหมือนที่เขาส่งให้หนูเขาจะนอนเขาก็บอกจะนอนแล้วนะฝันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะมันก็มีความพิเศษเอาพูดตรง
4: ๆใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะแต่คราวนี้การที่พลอยไม่ถามและพลอยอยู่กับความจริงบางส่วนและคิดบวกเอาไปคือบวกนี่ไม่ได้แปลว่าคิดทางบวกนะคะคือมัน
2: บวกอะไรไปอีกเยอะ
1: ไปอีกเยอะแยะมากมายเพราะเรามองไม่เห็นอ่ะมันก็เลยที่สุดก็คือจินตนาการอ่ะมันจะยิ่งทำให้พลอยเจ็บปวดนะไม่รู้เหมือนกันค่ะถ้าพลอยพร้อมนะพี่ว่าพลอยควรถามแต่ก่อนที่จะถามอะค่ะพลอยบอกถามกับตัวเองก็ได้นะคะว่าถ้าบังเอิญสิ่งทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นคือ1เขาคบซ้อน2เรายอมรับไม่ได้กับการซ้อนนี
4: ้
1: มันก็ต้องแยกย้ายอยู่ดีน้องไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยพี่หนูกลัวจะเสียเขาไปไม่แน่ตอนนี้หนูอาจจะยังไม่ได้เขามาด้วยซ้ำอ่ะเพราะเราจริงจังและจริงใจมาตลอดระยะเวลาที่คบกันเราเจอโจทย์ยากจะตายน้องค่ะคือพ่อแม่เขาไม่รับเราเรายังจับมือกันแน่นมากเลยอ่ะผ่านวันเวลามาถึงวันเนี้ยเพราะฉะนั้นเราถือว่าเราทำเต็มที่ที่สุดในจุดของพลอยแล้วแต่ถ้าวันนี้สาเหตุที่เกิดขึ้นคือก็เขาเริ่มถูกใจคนอื่นมากกว่าจะได้รู้และจะได้รู้ว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปทำใจอย่างไรบอกกับตัวเองยังไงและเดินหน้าใช้ชีวิตของเรายังไง
4: ค่ะ
1: ดีกว่ายอมหลับตาแล้วก็เดินอยู่กับความฝันกึ่งจริงกึ่งอะไรเงี้ยค่ะ
4: อีกอย่างหนูก็คิดว่าการที่เขาไปคบผู้ชายคนนั้นน่ะเพื่อเอาไว้บังหน้าพ่อกับแม่เขาหรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจ
1: เนี่ยพ่อหนูไม่ถาม
2: ในที่สุดก็ต้องถามอยู่ดีเนาะคือการถามอะค่ะเพื่อให้เราได้รู้ว่าทุกอย่างมันเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วอะพออย่าไปคิดนะคะว่าอยู่ที่เขาว่าเขาจะเลือกใครบางทีมันก็อยู่ที่พลอยนะว่าพลอยจะเลือกยังไงถูกปะ ช่ไหมเออหนูก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันว่าหนูก็มีสิทธิ์เลือกนะคะถ้าหนูจะต้องทนอยู่กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจกับหนูอะหนูจะเลือกไปต่อจริงๆหรือเปล่าถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วเราบอกเธอต้องเป็นคนเลือกสิทำไมเราให้คนไม่ซื่อสัตย์เป็นคนเลือกล่ะคะแล้วยังไงนะถ้าเกิดเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะที่พี่เคยเจออ่ะอยากมีทั้งสองคนเลย
1: แต่ส่วนใหญ่คำตอบ
2: คำตอบมันจะเป็นประมาณแถวๆนี
1: ้ค่ะ
2: พลอยก็ต้องคิดเหมือนกันว่าแล้วหนูจะเอายังไงเราต้องไม่ปล่อยเขาเลือกคนเดียว
1: ค่ะ
2: นะคะตอนนี้คล้ายๆกับที่พี่คุยกับสายก่อนหน้านี้อ่ะพี่เข้าใจว่ามันเป็นความช็อกมันเป็นโรคถล่มอ่ะ
4: ค
2: นใครก็ตามเจอแบบนี้ไม่ได้คิดเลยแล้วเพิ่งเจอแต่ในสุดแล้วหนูต้องตั้งสติให้ดีๆเนาะตั้งสติก่อนว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นก่อนอื่นคือยอมรับความจริงก่อนว่ามันเกิดขึ้นแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ใช้สติในการค่อยๆคิดการคุยการถามเขาพี่ไม่รู้เขาจะหรือจะได้คำตอบอะไรมาแต่คำตอบของเขาจะทำให้เราคิดต่อได้ว่าเราจะต้องทำยังไงต่อไปนี่เข้ามา
1: ค่ะ
2: ถ้าตอนนี้มันจะแบบเอ๊ะไปหมดอะเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเอ๊ะหรือเพราะว่าอะไรแล้วเราก็เลยจะอยู่กับความไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วมันจะทุกข์หนักมากแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคำตอบของเขาจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดต่อได้ว่าแล้วฉันล่ะฉันต้องทำยังไงต่อไปในเมื่อเขาเป็นแบบนี้เราจะต้องเป็นแบบไหนพี่ว่ามันง่ายกว่านะคือมันยากหมดแหละแต่มันยังดีกว่าเราคิดเองเออเองอยู่คนเดียวอะค่ะ
1: ค่ะเจ็บเองแล้วเดี๋ยวสักพักนึงมันจะกลายเป็นอคติ
2: เรารู้สึกแย่กับตัวเองอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยวนไปวนมาทนทุกข์ทรมานอยู่คนเดียวมันจะไม่ได้อะไรขึ้นมา
4: หนูก็คิดว่าเขาตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูก็ไม่เคยหักหลังเขาไม่เคยทำอะไรผิดต่อเขาหนูไม่เคยไม่มีเพื่อนเลยยอมตัดทุกคนเพื่อที่จะมีแค่เขาคนเดียวอะ
1: มีเพื่อนได้นะ
2: คือพี่กำลังจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกัน
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะวันนี้เรารู้สึกอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันทำทุกอย่างจะแต่เวลาคนที่เขาเปลี่ยนใจหรือคนที่เขาจะทรยศกันอะก็มักจะเป็นแบบนี้แหละคืออีกฝ่ายดีดีอะ
1: ค่ะ
2: แต่อีกคนก็ทำได้มันเป็นอย่างนี้มันคู่ของพลอยไม่ใช่คู่แรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้ค่ะ
2: เดี๋ยวเราเพราะฉะนั้นความดีใดๆที่เราทำไปความเสียสละใดๆมันจะเกิดผลถ้าเราทำกับคนที่เขารู้สึกหรือสำนึกในสิ่งที่เราทำแต่ถ้าเกิดบังเอิญคนคนนั้นไม่ใช่เขาก็จะทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่แคร์เรา
1: ค่ะและไม่รู้เหมือนกันพี่ว่าใดๆใครก็ตามที่ฟังอยู่นะคะ ไม่เห็นจำเป็นเลยว่าเราจะต้องตัดส่วนอื่นๆของชีวิตออก
2: เพียงเพื่อจะมีเขาคนเดียว
1: มันเป็นเรื่องประหลาดมากค่ะน้องค่ะคนแต่ละคนมีความสำคัญต่อชีวิตของเราอยู่คนละมุมมีแฟนก็มีเพื่อนได้ค่ะแล้วบางคนบอกว่าก็มีเพื่อนแล้วกันไม่ต้องมีแฟนคนละแบบค่ะเพราะฉะนั้นเรามีคนที่อยู่ในความสำคัญในชีวิตเราแตกต่างกันไปอ่ะแล้วพอยิ่งพลอยคิดแบบนี้นะพลอยจะยิ่งฝากความหวังไว้ที่เขา
2: แล้วจะกลายไปมีแต่เขาคนเดียว
1: แล้วถ้าเกิดวันนึงนะวันหนึ่งที่เราเดินข้างหน้าต่อไปไม่ได้อะค่ะหนูจะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างเคว้งคว้างมากอะเพราะหนูใช้ชีวิตผิดปกติผิดปกติที่หนูตัดทุกคนในชีวิตออกหมดเลยเพียงเพื่อจะมีแฟนซึ่งมันคนละเรื่องค่ะเราสามารถบริหารจัดการได้มีแฟนมีเพื่อนอ๋อเวลาไปวันนี้ไปกับเพื่อนนะแฟนไม่ค่อยว่างหรือเธอเพื่อนเพื่อนทั้งหลายจ้าวันนี้ฉันขอใช้เวลากับแฟนนะมันคือการบริหารจัดการนะคะมันไม่ได้แปลว่าเราต้องเสียสละอะไรบางอย่างเพราะการเสียสละแบบนี้เราเองต่างหากที่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าโลกของฉันมีเพียงแค่เธอเราจะเอาความสุขของเราผูกขาเขาไว้อย่างเดียวเลยอ่ะทีละเรื่องก่อนจะพลอยวันนี้พี่อ้อยว่ายอมรับความจริงก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เฮ้ยมันแปลกว่างั้นเราถามแฟนดีกว่าน้องคบกันมาตั้งกี่ปีแล้วเพราะฉะนั้นคุยกันเธอมีเรื่องอยากถามแหละพอดีฉันเห็นอันนี้แต่ถ้าเขาจะโมโหเธอไม่ต้องโมโหเราคุยกันอย่างคนโตๆแล้วจะโมโหทำไมคุยกันสิว่านี่คืออะไร
2: ฉันเป็นแฟน ที่ดีของเธอขนาดไหนไม่เคยดูเลยแต่วันนี้พอดูแล้วเจออ่ะ
1: เ
2: ธอจะมาโกรธที่ฉันดูหรือฉันควรจะโกรธที่เธอเป็นแบบนี
1: ้แล้วฉันไม่รู
2: ้อะไรมันหนักกว่ากัน
1: ค่ะแค่ช็อกๆเฉยๆลองคุยกันอย่างเงี้ยค่
4: ะแต่ทุกวันนี้เขาก็คุยกับหนูปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
2: เขาทำแบบนั้นมาตั้งนานแล้วพลอย
4: ใหญ่ๆถามเพราะว่าคุณมีคนอื่นหรือเปล่าคุยกับใครหรือเปล่าอย
1: ่
4: างเง
1: ี้
4: ยก็ลองถามไปเขาก็ไม่ตอบเขาก็
2: ไม่ตอบหรอก
4: ไม่ต้องคิดมาก
2: ใครจะตอบ
1: ถ้
2: าหนูถามลักษณะแบบนี้ใครจะบอกความจริงอะคะแต่อันนึงทำให้เรารู้คือพี่อะเป็นคนที่ชอบตั้งคำถามเนอะเพราะเวลาตอบมาเราจะรู้อย่างเมื่อกี้ที่บอกอะพลอยตั้งคำถามไปว่ามีไหมไม่มีอ๋อแปลว่าเขาคิดว่าเราโง่ตลอดเลยนะพลอยใช่ปะเขาคิดว่าเราหลอกง่ายตลอดเลยถามไปเขาก็หลอกกลับมาเพราะฉะนั้นเวลาตั้งคำถามให้ใครตอบอะตอบตรงไม่ตรงไม่รู้ตอบจริงไม่จริงไม่รู้แต่เราจะอ่านเขาออกค่ะว่าเขาคิดยังไงกับเรามันอาจจะเป็นความจริงที่โหดร้ายแต่ยังไงมันก็เป็นความจริงอะค่ะพลอยเรานี่คนเรานี่ความจริงไม่พ้นหรอก
1: ค่ะและถ้าเขาหลอกยังไม่เจ็บเท่าเราหลอกตัวเองหลายครั้งการถามเขายิ้มให้กับคำตอบของเขาแล้วก็บอกว่ามีอะไรอยากคุยกับเราได้เลยนะบอกก็ได้เราอยากฟังจากเธอก็ได้คุยกันดีๆ
4: ค่ะ
2: แบบผู้ใหญ่คุยกัน
1: ค่ะ
2: มีสตินะพี่รู้มันยากมากเลยพลอยพี่เข้าใจเลยว่ามันยากแต่มันจะทำได้นะคะถ้าหนูมีสตินะ
1: ค่ะ
2: นะเอาใจช่วยนะคะพลอยนะ
4: ได้ค
2: ่
4: ะ
1: ไหวไหว
2: เอาให้ไหว
1: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเข้าใจเลยค่ะเพราะแผลสดจริงๆแล้วคิดดูว่าเราเชื่อว่าเขาซื่อสัตย์มาโดยตลอดจนกระทั่งได้มาเห็นในข้อความอ่ะแล้วก็คือพอจะบอกว่าอย่าดูไปเลยนะมันก็ไม่ได้อีกอะค่ะเพราะมันบังเอิญมันเห็นไง
2: แหมถ้าไม่ดูซะป่านนี้อาจจะต้องไม่รู้อะไรอีกหรอ
1: ไม่ใช่
2: มันก็ยืดเวลาถูกหลอกให้ยาวไปอีก
1: ถูกแต่ความจริงอยู่ตรงหน้าต้องกล้ายอมรับความจริงก่อนนี่คือขั้นแรกนะคะแล้วค่อยๆ คุยสื่อสารกันเหมือนที่พี่ช็อตบอกว่าจะได้รู้ว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตและชีวิตของฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเธอเลือกหรือไม่เลือกด้วยนะชีวิตฉันก็อยู่ที่ฉันเลือกด้วยเช่นเดียวกันว่าถ้าเจอแบบนี้เจอความท็อกซิกบางประเภทไม่เป็นไรนะไม่เดินหน้าต่อก็ได้เพราะบังเอิญโจทย์ของน้องเนี่ยใหญ่ตรงที่พ่อแม่เขาไม่ยอมรับความสัมพันธ์แบบหญิงกับหญิงอยู่แล้วและพอมันมีโจทย์แบบนี้เข้ามามันยิ่งไปกระหน่ำซ้ำเติมความยากของชีวิตคู่เข้าไปอีกสำคัญนะคะเรื่องความซื่อสัตย์เพราะคือคุณสมบัติง่ายสุดของคนที่รักกันนะคะขอบคุณมากในการแชร์กันค่ะคนของเราใจของใครวันนี้รักใครอยู่กับคนนั้นค่ะไม่รักกันก็บอกเลิกให้จบอย่าคบซ้อนเพราะมันทรมานหัวใจเพราะเวลาที่เรารักใครจริงเราก็อยากให้เขารักเราจริงด้วยและถ้าวันหนึ่งมันเริ่มเดินหน้าไปแล้วความรักมันเคลื่อนตัวจนกระทั่งเป็นความรักที่ไม่จริงแล้วก็บอกกันตรงๆค่ะเราจะได้แยกย้ายและไม่ทำร้ายกันโดยการนอกใจวันนี้ต้องยอมรับค่ะบางคนกล้านอกใจแต่ไม่กล้าบอกเลิกใช้ความกล้าต่างกันมาก
2: และประเทศไทยติดอันดับต้นๆของนอกใจซึ่งไม่ควรภูมิใจอ่ะค่ะ
1: นะคะพรุ่งนี้ค่ะ Friday Show ค่ะเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะคะอยากชวนให้ดูค่ะน้องโบสุรัตนาวีหรือว่าโบ TK นะคะ 10:00 น.ที่ช่องวันค่ะนะเปิดเรื่องจริงจากหัวใจของคนดังบางทีการเป็นคนดังเวลาร้องไห้ก็เสียงดังนะคะและบางทีการร้องไห้เสียงดังเนี่ยไม่สามารถบอกใครได้เลยตอนที่ร้องไห้เสียงดังนั้นด้วยนะได้แค่ฟังอยู่คนเดียวไหวนะโบบอกว่าเวลากอดตัวเองตอนกลางคืนอะท่านอนของเขาคือแบบนี้ค่ะเขานอนได้ท่าน
2: ี้ต้องนอนกอดตัวเอง
1: นอนกอดตัวเองอะคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยหัวเราะเสียงใสๆร้องเพลงเพราะเราได้ฟังกันนะคะมีหลายๆเรื่องราวที่มาให้เรียนรู้กันสุขต่อไป108คำถามหัวใจกลับมาค่ะ มีเรื่องไหนอยากเล่าอยากคุยให้ฟังส่งเรื่องราวมาได้ก่อนในคลับ Friday Fanpage พร้อมเบอร์โทรกลับนะคะและสุขหน้าเรามาลุ้นกันว่าแต่ละสายจะเจออะไรมานะคะวันนี้ขอบคุณในการติดตามกันนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คนของเราใจของใคร
5: Greenway. อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจเดบิวต์ทรายโดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เขียวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย
4: ์บ้านและสวนแสช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
5: โดย
6: ขายดีอันดับหนึ่งของภูเขาทอง
5: และไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
7: มารออยู่แล้วนะคะที่เห็นสุที่หน้าทองชื่นนะเวลาของ Green News ค่ะจากการสำรวจของ NHK นะคะก็บอกว่าทั้ง47จังหวัดของญี่ปุ่นวางแผนที่จะใช้เงินรวมกันอย่างน้อยประมาณ34ล้านดอลลาร์เพื่อจัดหาแรงงานต่างชาติค่ะคือในปีงบประมาณ2568มีบริษัทถึง441แห่งล้มละลายเนื่องจากข้อจำกัดด้านกำลังคนเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะทางการท้องถิ่นก็เลยเตรียมทุ่มงบเพื่อที่จะดึงดูดแรงงานต่างชาติผ่านโครงการต่างๆนะคะซึ่งก็รวมถึงการจัดงานนัดพบแรงงานกิจกรรมจับคู่ตำแหน่งงานว่างกับผู้สมัครงานตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นบางจังหวัดเนี่ยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติโดยหวังไปถึงการจ้างงานในอนาคตค่ะมีนักวิจัยอาวุโสนะคะจากสถาบันวิจัยแห่งประเทศญี่ปุ่นก็บอกว่าแรงงานต่างชาติด้านการพยาบาลการเกษตรและก็ภาคส่วนอื่นๆมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะทางการท้องถิ่นในพื้นที่ชนบทซึ่งขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมายังคงติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะ

0: นำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
4: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิส

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิครีนเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครีนใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ห่อ 98-100 ไบเทคบางนา
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
7: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนด์เซลล์ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: โดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: ต้นชั่วโมงแบบนี้ยังคงมี Green News ให้ติดตามเรื่อยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นที่อินโดนีเซียค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวได้ตั้งเป้าที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้ราวๆ19ล้านคนนะคะภายในปี2570โดยมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการสร้างงานแล้วก็สวัสดิการสาธารณะค่ะโดยภายในปี2570ภาคการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียจะสามารถสร้างมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 4.8 ของ GDP และก็จะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศมากถึง 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะนอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึงร้อยละ 16 นะคะโดยคาดการว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการเดินทาง1ครั้งจะอยู่ที่1,497 ดอลลาร์สหรัฐค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราติดตามกันต่อเวลาของ Green Update รออยู่นะคะ
0: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
4: Green Wave เพลงดีที่กับความรู้สึก
5: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่า

0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: Green Update
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ไว้ติดตามด้วยกันนะคะนี่คือเวลาของกรีนอัปเดตกับตินสุทินาทองชื่นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองและศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2ภูเก็ตพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดเขาหน้ายักษ์ค่ะจากการตรวจสอบอัตลักษณ์ก็ยืนยันนะคะว่าเป็นแม่เต่าตัวเดิมที่เคยขึ้นวางไข่ในพื้นที่นับจำนวนไข่ได้ทั้งหมด123ฟองค่ะเป็นไข่สมบูรณ์107ฟองไข่ลม16ฟองและเนื่องจากว่าตำแหน่งหลุมไข่เนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำทะเลท่วมถึงเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ทำการขุดย้ายไข่ทั้งหมดไปไว้ที่คอกอนุบาลไข่เต่ามะเฟืองนะคะบริเวณหน้าศูนย์บริการท่องเที่ยวเพื่อให้ฟักตามธรรมชาติภายใต้การดูแลแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงสำหรับไข่เต่ามะเฟืองรังนี้นะคะเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาฟักประมาณ 55-65 วันค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาส่งข่าวกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
2: Green Update
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีของดองหน่อยไหมเพื่อนเรียวนัวเติมจุลินทรีย์สุดของหมักดองไม่ได้ดีต่อลำไส้ทุกอย่างนะให้สังเกตคำว่า live and active culture นั่นแปลว่ายังมีจุลินทรีย์ดีมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเป็นแบบ shelf stable วางขายนอกตู้เย็นแล้วก็เก็บได้นานอาจผ่านความร้อนจนจุลินทรีย์ดีไม่เหลือแล้วอย่างคอมบูชาบางยี่ห้อมีน้ำตาลสูงจนเกินไปหรือกิมจิในสูตรที่เค็มจัด Acromantia mucinophila แบคทีเรียตัวดีนี้ก็ไม่อยู่แล้วล่ะจ้ะถ้าจะให้ดีต่อลำไส้ต้องหมักจริงมีจุลินทรีย์มีชีวิตไม่หวานไม่เค็มเกินไปแล้วก็ต้องสะอาดปลอดภัยนะจ๊ะดาว
2: เพื่อนนี่ช็อตฟิลตลอดเลย
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
4: ์ Home Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: าดแคลนเรือไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของการขนส่งน้ำมันนะคะเพราะตอนนี้มีเรือบรรทุกน้ำมันว่างจอดสแตนด์บายอยู่ในช่องแคบหรืออยู่ในระยะที่ใช้เวลาเดินเรือไม่เกิน5วันค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ้านคุณ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
0: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆในหนึ่งวันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ
1: ์ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงแล้วก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์ 2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
0: ถ้าเริ่มก๊อปแก๊ปเริ่มเสียวแปลบอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772เทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
4: ์ Music Day
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวMate

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

มีเคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่เลยหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉันนั้น

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยและไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: ยังคงมีกรีนนิวส์ให้ติดตามด้วยกันอยู่นะคะกับตินสุทินาทองชื่นมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียค่ะกำลังพัฒนาวิธีผลิตน้ำตาลหายากแคลอรี่ต่ำด้วยแบคทีเรียดัดแปลงพันธุกรรมในรูปแบบที่มีต้นทุนต่ำนะคะโดยน้ำตาลชนิดนี้นะคะเขาบอกว่ามีรสชาติใกล้เคียงกับน้ำตาลทรายทั่วไปซึ่งก็

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
4: Listen to music
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: อาหารแมวกินโนะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
2: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
4: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
3: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: ตามฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA บอกว่าปีหน้าปริมาณน้ำมันทั่วโลกจะล้นตลาดจากที่ IEA คาดการณ์เขาบอกว่าปริมาณน้ำมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้น8ล้านบาร์เรลมาอยู่ที่ 110.3 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีหน้าขณะที่ปริมาณน้ำมันในปีนี้จะลดลงเนื่องจากความขัดแย้งกับอิหร่านโดยคาดว่าการผลิตแล้วก็ส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางจะฟื้นตัวอย่างค่อยค่อยไปนะคะขณะเดียวกันก็คาดการณ์ด้วยว่าอุปทานน้ำมันทั่วโลกจะล้นตลาดในปีหน้าส่วนอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นแค่เล็กน้อยมาอยู่ที่ 105.3 ล้านบาร์เรลต่อวันน้อยกว่าอุปทานประมาณ5ล้านบาร์เรลซึ่ง IEA ก็บอกว่าปริมาณน้ำมันส่วนเกินนี้นะคะเปิดโอกาสให้มีการเติมเต็มปริมาณน้ำมันสำรองที่พร่องไปหรือสร้างแหล่งสำรองใหม่เนื่องจากว่าประเทศต่างๆเนี่ยกำลังทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อที่จะรับมือด้านพลังงานค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวต้นชั่วโมงเจอกันนะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ค่ะ
1: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลSicarinใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่น

ือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำ Apple Cider Organic จะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีข

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: Parlay
1: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทอง

0: ขภาพ
1: Parlay
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
3: ์
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: แม่ครับปวดท้อง
3: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
2: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ละครับ
4: ไปเข้าศูนย์กัน
2: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
2: แม่ครับปวดท้อง
3: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
2: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ละครับ
6: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
7: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์

0: Sophie
1: จำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้ Inspiration จาก Hi อภพร
3: คนน่ะมันมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเวลาก็มีเท่ากันความคิดนี่แหละสำคัญที่สุดมองทุกอย่างให้เป็นบวกเข้าไว้อย่ามองทุกอย่างเป็นศัตรูอย่ามองเราทำไม่ได้สิ่งนี้ไม่ใช่เราอย่าไปให้คำพูดที่มันเป็นลบแต่ละอย่างเนี่ยอย่าให้มามีอิทธิพลกับความรู้สึกของเราเป็นอันเด็ดขาดให้ว่าทุกคนน่ะมีดีในตัวทุกคนแหละค่ะให้เกียรติตัวเองก่อนเราทำได้ถ้าคนอื่นทำได้บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ค่ะ
4: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล

0: สู่ช่วงที่ดีของผิวหน้า
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
0: ่ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
4: ไม่สบายคอคอเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโล

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดยคลับ Fly Day 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Fly Day Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและก็เวลาของกรีนอัปเดตด้วยนะคะกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรของอินเดียเตรียมจัดทำแผนรับมือฉุกเฉินแล้วนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถรับมือกับภาวะฝนตกต่ำกว่าค่าปกติจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้หลายพื้นที่ในอินเดียเจอกับสภาวะแห้งแล้งค่ะคือปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยนะคะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมความกดอากาศแล้วก็รูปแบบการตกของฝนทั่วโลกโดยปรากฏการณ์เอลนีโญมักจะทำให้สภาพอากาศแห้งแล้งกว่าปกติทั้งในอินเดียแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ Music Day โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
2: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัด

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: เมื่อความต่างของชนชั้นกลายเป็นความรักที่ถูกต้องห้าม
1: เองไม่ควรจะรักฉันแบบนั้นน่ะฉันคือเจ้านาย
2: ถ้าความเป็นไพ่เป็นเจ้ามันมาขวางฉันจะกระทำลายมันให้ดู
0: สู่ความสัมพันธ์ที่ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีและราชสกุล
3: จะไม่มีอะไรหยุดภพได
4: ้อะไรมันจะเปลี่ยนไปกระหม่อมก็จะขอเป็นไอ้ภพของฟ้าบาตลอดไป
0: ภพอินจากราศิลป์องศาพิทัศน์รวมด้วยแมมคัทธิยาชาชาปิโรดมและอีกมากมายอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูอันคัทแอปวันดี
5: ชาวพังพาไปมู
6: หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
8: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
9: วิธี Save Energy แบบ
10: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
11: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
12: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
13: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
12: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: ทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ต้นชั่วโมงนี้เวลาของ Green News นะคะติดตามได้กันกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BGN ก็บอกว่าจะระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่22มิถุนายนจนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้แล้วก็ในอนาคตจะหยุดพักในช่วงปิดพักเรียนด้วยโดย BGN นะคะบอกว่าจะยุติการสนับสนุนค่าอาหารสำหรับนักเรียนประมาณ 39,000 คนในโรงเรียน76แห่งที่ประเมินแล้วว่าสามารถจัดหาอาหารตามหลักโภชนาการเองได้และก็จะโยกย้ายงบส่วนนี้ไปยังพื้นที่ห่างไกลแทนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและก็เพิ่มประสิทธิภาพในวงกว้างนะคะหลังจากที่อดีตหัวหน้า BGN ถูกจับกุมในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับโครงการนี้ล่ะค่ะรอบหน้าคุณผู้ฟังยังคงติดตาม Green News กันต่อกับ